ไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 21:30 น. การเภสัชสุขภาพที่ดี

ราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับส

0: การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: ขอบคุณมากๆนะคะไปเติมน้ำมันที่พัมปตท.นะคะหลายสาขาด้วยกันมีร้านบ้านขนมลุงนะคะซื้อเป็นของฝากกันได้แล้วก็การเปรสัตด้วยนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์เดี๋ยวได้สองเพลงนะคะเพลงนี้ขอไปFC ที่เพชรบุรีนะคะตอนนี้ออนไลน์ได้แล้วนะคะ FC ที่เพชรบุรีน้องสาก็เลยขอมอบเพลงนี้สำหรับ FC ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
4: เจดีสีทองมองสูง
3: ชื่อเพลงรอรักจากเพชรบุรีนะคะมอบพิเศษ FC ที่เพชรบุรีด้วยนะคะ

มากนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะ FC ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะน้องสาหยิบเพลงนี้มาฝากนะคะเดี๋ยวเพลงอะไรนะคะลั่นทมคืนทุ่งขอเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแล้วก็จะไม่จบนะคะแล้วก็ขอบคุณเสียงสะอื้นจากสายลมด้วยนะคะยังจำได้ไหมจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เพลงบางประกงด้วยนะคะที่ยังค้างอยู่นะคะแล้วก็เพลงที่พี่วิเชียรฝากมาด้วยน้องสาเลือกให้พี่หนึ่งเพลงด้วยนะคะเพลงอะไรก็ได้นะคะเวลาเซบอกว่าเลือกให้สาหนึ่งให้พี่หนึ่งเพลงเนี่ยสาก็ลองคิดว่าเอ๊ะเพลงอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาดูให้ขอหยิบเป็นเสียงร้องพี่เล็กก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เล็กไม่มีคนถามถึงมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วิเชียรด้วยนะคะขอบคุณยัง SCG Home นะคะเรื่องของวัสดุก่อสร้างมาที่นี่เลย SCG Home แล้วก็ชื่อวัสดุก่อสร้างค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพยัญชนะเภสัชด้วยทั้ง11สาขานะคะถนนราเมศเขาชัยสนนะคะถนนบางแก้วสาขาบางแก้วแล้วก็สาขาสะเดาเพิ่มมาอีก4สาขานะคะสาขาที่ผาพยอมขยายกว้างขวางนะคะใหญ่โตมากๆนะคะแล้วก็สาขาคนขนุนสาขาแม่ครีสาขาที่หาดใหญ่สาขาท่าศาลานี่ก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะเมื่อวานก็ขับรถผ่านสาขาที่ท่าศาลาใหญ่มากๆนะคะสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลนะคะแล้วก็สาขาบายพาสสาเป็นสมาชิกอยู่ที่สาขาบายพาสนะคะขอบคุณพยัญชนะเภสัชด้วยเวชสำอางราคาถูกมากนะคะไม่ได้แพงเลยค่ะแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงเราการเภสัชมีบัตรทองถือบัตรทองนะคะมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะพยัญชนะอุปัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจนะคะอุปัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะช่างด่วนก็มีชื่อเสียงนานกว่า20ปีนะคะบริการซ่อมรถยนต์ในเครือและก็นอกเครือรับประกันคุณภาพด้วยนะคะงานเสร็จเร็วงานคุณภาพอู่พัฒนาการช่างค่ะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตสสและอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบและประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมโนรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจราชมโนโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อ Toyota Vigo สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวน1จากการสอบถามไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมโนจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่สื่อท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ

0: กต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

สวัสดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะแล้วก็ทักทายกับทาง FC นะคะทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็น FC นะคะแถวๆบ้านอะไรนะคะข้างๆโกลบอลใช่ไหมกับเพลงนี้นะคะเพราะว่าจำได้ว่า FC ที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับโกลบอลเฮาส์เนี่ยตรงนั้นแหละเขาจะชอบเพลงนี้นะคะก็เลยโทรมาขอเพลงนี้เลยนะคะจะได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะขอบพระคุณพี่วิเชียนด้วยเดี๋ยวสาจะหยิบบทเพลงหนึ่งนะคะมาฝากกันสำหรับพี่วิเชียนนะคะซึ่งสาเองก็เพิ่งไปเกาะสมุยมานะคะก็เลยขับร้องเพลงนี้ในดูคลื่นไปด้วยนะคะก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะขอบคุณพี่วิเชียรด้วย FC จากกรุงเทพนะคะฝากเพลงนี้มาขอเวลาหน่อยเสียงดอนคุณดอนสระเบียบกับคุณก้อยพรพิมลได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จากป่าพยอมนะคะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาด้วยแล้วก็ลุงประสิทธิ์บุรันนะคะบางปะกงยังค้างอยู่นะคะแล้วก็ FC ที่ป่วยมะพร้าวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะกับลั่นทมคืนทุ่งเสียงร้องคุณอริสัจจานนท์ยังค้างอยู่นะคะสูตรเจ็ดสิบขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับพี่วิเชียรด้วยนะคะพี่วิเชียรบอกว่าเสร็จภารกิจแล้วก็ฟังเพลงเพื่อใจให้มีความสุขกับเพลงเพราะๆตามที่ดีเจจัดให้หนึ่งเพลงขอบคุณครับสำหรับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงคลื่น

เดี๋ยวเป็นเพลงซึ้งๆมาฝากกันนะคะกับเพลงนี้ชื่อคลื่นเสน่หานะคะต่อจากเสียงสะอื้นจากสายลมนะคะก็จะพาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณลุงประสิทธิ์บุหลันฝากมาสหยิบเสียงร้องนักร้องรุ่นใหม่ๆมาฝากกันนะคะชื่อคุณอรวรรณเย็นพุนสุขนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงบางปะกงนะคะมอบพิเศษคุณลุงประสิทธิ์บุหลัน

0: ไตล์หวานๆ นะคะนักร้องรุ่นใหม่ๆมาฝากกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นลั่นทมคืนทุ่งขอเวลาหน่อยนะคะแล้วก็เพลงที่ฝากมานะคะหลายๆเพลงด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจเลยนะคะที่นี่ทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังซีโฮมด้วยนะคะในเครือ SCG เซเมนต์ไทยโอมากรวมทั้งบริษัทชิมแห่งวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะเจ้าเดียวกันค่ะ95.75 Lady Zone ขอบคุณไปยังการ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074610626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074606456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล

0: ึกษาธิการ
1: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่อนันต์พี่สันสนีค่ะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงนะคะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท.นะคะหลายสาขาด้วยกันนะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงให้ท่านได้ซื้อของฝากจากพัทลุงกันได้สดจากเตาทุกวันนะคะเราส่งไปยังร้านค้าย่อยๆนะคะเพราะนั้นท่านจะได้ของสดใหม่อย่างแน่นอนเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กไดฟูกุหลายรสชาตินะคะขนมเบเกอรี่ต่างๆนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงอร่อยนะคะคนให้ก็ภูมิใจนะคะคนขายคนรับนะคะก็มีความสุขนะคะได้ทานขนมอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับวัยเตรียมอนุบาลเนี่ยเริ่มตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะก็สามารถส่งไปเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสร้างพัฒนานะคะมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมายเลยนะคะเพราะนั้นทำให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาเกินวัยอย่างแน่นอนเลยนะคะเชื่อมั่นได้เรามีชื่อเสียงนานกว่า30ปีในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็เลวดีอาเซียนนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังการเภสัชด้วยที่เป็นนะคะหน่วยงานที่รับบัตรทองนะคะนั้นท่านที่อยู่ในบริเวณนะคะที่ใกล้เคียงกับการเภสัชสาขาไหนถือบัตรทองนะคะสำเนาทะเบียนบ้านไปขึ้นทะเบียนได้ที่การเภสัชนะคะเพราะนั้น32อาการนะคะท่านสามารถรับยาได้ฟรีนะคะเหมือนกับหน่วยบริการสาธารณสุขหน่วยหนึ่งนะคะที่การเภสัชนะคะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะแล้วก็เวชสำอางเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะต่อได้เพลงนี้ขอบคุณพี่ตู้ด้วยนะคะจากควนมะพร้าวเมื่อสักครู่ใหญ่ๆแล้วล่ะนะคะฝาก

ธมคืนทุ่งนะคะอัลบั้มขวัญเมืองคุณอริสัจจานนท์นะคะขอบคุณพี่ตู้ด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะจากกรุงเทพนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากฟังเพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะไปต่อเพลงนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเห็นไหมก็เพลงที่ไม่โอ้ขอบคุณค่ะขอเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าของคุณดอนไม่มีก็มาฟังแบ็กอัพนะคะเสียงร้องของพิงค์แพนเตอร์นะคะที่ FC บอกว่าเพลงทุกเพลงนะคะชอบมากนะคะแต่เป็นแบ็กอัพของสไตล์พิงค์แพนเตอร์เดี๋ยวรอของคุณดอนแป๊บนึงนะคะไปต่อเพลงนี้ก่อนค่ะ

คุณนะคะสำหรับเอฟซีด้วยพี่ละเอียดที่ควรขนุนขอบพระคุณนะคะเอฟซีที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะที่ฟังรายการทางออนไลน์ขอเพลงให้กับคนพัทลุงด้วยนะคะนี่น่ารักจริงๆขอบคุณนะคะน้องสาวก็เลยมอบเพลงนี้นะคะเอฟซีฝากเพลงนี้ให้กับคนพัทลุงนะคะขอเพลงพัทลุงให้กับคนพัทลุงเมื่อสักครู่คนพัทลุงก็ขอเพลงให้คนเพชรบุรีไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสายเพลงนี้มาฝากนะคะกลับบ้านพัทลุงสาก็เลยถามว่าพี่เป็นคนพัทลุงหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าอยากเปิดเพลงคน

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเว็บซีที่เพชรบุรีด้วยนะคะที่ฟังรายการทางออนไลน์แล้วก็พอมีปัญหาระบบการส่งสัญญาณออนไลน์นะคะก็โทรศัพท์มาบอกว่ามีปัญหาการส่งออนไลน์นะคะทางดีเจก็ได้แจ้งช่างเทคนิคเชียนนะคะว่าช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่า SC ที่ฟังออนไลน์เนี่ยฟังไม่ได้นะคะแต่สถานีอื่นเนี่ยฟังได้นะคะขอบพระคุณนะคะที่ได้แจ้งมานะคะยังไงก็รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ฟังแต่เนิ่นๆ

ว่าเดี๋ยวมาฟังช่วงท้ายๆขอบคุณค่ะ95 Lady Soul นะคะน้องสาอยู่บทเพลงนี้ฉันรักเมืองหลวงมาฝากกันนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้ช่วงนี้นะคะแม่อะไรทักษิณเนี่ยก็จะมีงานเกษตรแฟร์นะคะเดี๋ยวจะรายการเสร็จนะคะสาต้องไปซื้อต้นไม้ที่งานเกษตรแฟร์ที่พัทลุงที่หมอทักษิณ

สุรศิษย์ด้วยนะคะ10:44 นะคะงานเกษตรแฟร์นะคะซึ่งก็ยังคงมีอยู่นะคะจนถึงน่าจะเป็นวันที่2นะคะเดี๋ยวยังไงก็เอสซีว่างๆแล้วนะคะก็ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะ10:44 นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home นะคะในเครือ SCG Cement Oma นะคะต้องบอกได้เลยนะคะเวลาเราซื้อวัสดุงานก่อสร้างเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อบริษัทที่มีมาตรฐานคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะสร้างบ้านออกมาเนี๊ยบมากๆเลยนะคะมีงบประมาณอยู่ก้อนจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็แปลนบ้านให้ทาง SCG Home นะคะคำนวณนะคะวัสดุการก่อสร้างในวงเงินที่ท่านมีอยู่นะคะเพื่อลดการบานของการสร้างบ้านนะคะบ้านปลาอย่างแน่นอนเลยนะคะสร้างบ้านนะคะก็รู้ว่ามีหลายปัจจัยนะคะในการสร้างบ้านออกมาหลังหนึ่งนะคะเป็นที่พอใจของเรานะคะมาปรึกษากันได้ที่ SCG Home นะคะซื้อมากแล้วก็มีของที่จะตอบแทนกลับไปมากเช่นเดียวกันนะคะก็ให้บ้านทั้งหลังมา

ที่ SCG Home หรือชิลเนียวสะดวกก่อสร้างได้เลยนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็โรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยรวมทั้งอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจเลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะในชั่วโมงนี้อสมทพัทลุงนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะ10:45 นะคะ 95.75 Lady Zone SC ฝากเพลงใจนางมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาขอที่จะเปิดสักครู่หนึ่งนะคะ 95.75 Lady Zone อสมทดูจีระบบมันก็แย่มากเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งจะไปต่อเพลงอื่นก่อนนะคะระบบไม่ไปสักอย่างหนึ่งนะคะขออภัยด้วย 95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะ FC ที่ใจนางก็ยังไม่มาสปอร์ตก็ไม่มานะคะแห้งหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสาเปิดเพลงนี้ก่อนนะคะ 95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงค่ะไปต่อที่มีซีดีนะคะขอบคุณ FC นะคะบอกว่า cover โดย Pink Panther นี่ชอบหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรออินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งค่ะเครื่องแห้ง

ยฉันตายก็เวอร์นะคะโดยพิงค์แพนเตอร์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโหลดอะไรก็ไปไม่ไปเลยนะคะโอ้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะ 95.75 เลยได้โซนอสมทพัทลุงนะคะขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยในทุกๆห้างร้านนะคะขอบคุณมากๆนะคะ

0: ค่ะไปฟังเพลงต่อนะคะขออภัยด้วยใจนามไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเพลงนี้สำหรับพี่ละเอียดนะคะเดี๋ยวใจนางขอเป็นวันต่อไปนะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวสาเลือกให้มาใจพี่ก่อนนะคะสปอตมาแล้วขอเวลาสักครู่นึง
1: ช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074 606 456-8 4 6คือคำ

อบคุณมากมากนะคะก็เลยหยิบเพลงใจพี่นะคะเดี๋ยวใจนางเอาเป็นว่าสาขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องดูที่ระบบด้วยนะคะบางทีระบบมันแห้งไปเฉยๆเลยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะอย่าง SCG Home ด้วยนะคะตรงข้ามยังเยื้องกับห้างโลตัสพัทลุงนะคะที่นี่ท่านมีแปลนบ้านนะคะหรือจะสร้างบ้านไปปรึกษาเราได้เลยนะคะว่าในงบแค่นี้นะคะในงบนะคะที่ท่านไม่อยากให้บานปลายนะคะเราสามารถควบคุมงบประมาณนะคะในการก่อสร้างบ้านของท่านได้ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมายังชิวเงียบสุดวัสดุก่อสร้างด้วยเจ้าเดียวกันขอบคุณมายังอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจเลยนะคะจะซ่อมรถยนต์นะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังช่างด่วนด้วยนะคะที่อู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ค่ะขอบคุณนะคะไปยังการเภสัชทั้ง11สาขานะคะจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็เวชสำอางเนี่ยพร้อมเลยนะคะถือบัตรทองสามารถขึ้นทะเบียนบัตรทองได้ที่การเภสัชนะคะอยู่ที่ป่าพยอมก็มาขึ้นที่ป่าพยอมได้นะคะอยู่ในเมืองพัทลุงจะขึ้นที่ถนนรามเมศก็ได้หรือจะเป็นถนนบายพาสก็ได้นะคะเขาจะสนก็มีนะคะหรือจะเป็นที่ท่าสารานครศรีธรรมราชนะคะซึ่งรับรายการนี้ได้ด้วยนะคะสตูลละสตูลด้วยนะคะแล้วก็ถนนบายพาสควนขนุนป่าพยอมนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะขึ้นทะเบียนได้ที่ใกล้ที่บ้านท่านที่สุดเลยนะคะขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยระบบ

คะเอาเป็นว่าเพลงที่ฝากมานะคะเสียงร้องคุณกุ้งนะคะก็ขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะใจนางใจด้วยใจนางด้วยนะคะที่ฝากมาจากพี่ละเอียดที่ควรคัน

นนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะยัง SCG Home นะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมรุงโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังการเภสัชทั้ง11สาขานะคะใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นเลยนะคะเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายเวชสำอางพร้อมเลยนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนน

ตานะคะปรึกษาเราได้เลยนะคะไอทีทั้งหมดเลย0883994050นะคะเบอร์นี้ติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: อัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบปะส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: สภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา 16:00 น.โดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมสิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2562ที่คร่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้งสองเคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศ

0: นาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

แบรนด์ของจาร์ลเฮลลี่และตามมาด้วยอ้อล้อของซูซูแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือของพี่หนวดสตอซึ่งทั้ง3คนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยนะคะอย่างแบรนด์เนี่ยพี่อ้อยเพิ่งเจอจาร์ลที่งานคอนเสิร์ตแคมปิ้งนะคะที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็จาร์ลก็มาจากขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่นเนาะก็ได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเพลงจาร์ลอาจจะทำคอนเสิร์ตแบบ35ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าจากจะไปอยากให้อ้อยไปช่วยร้องเพราะว่าเพลงปราณีของจาร์ลเนี่ยที่เป็นไลน์คอรัสเนี่ยส่วนใหญ่เพลงของจาร์ลที่เป็นชุดแรกนะคะไลน์คอรัสเนี่ยพี่อ้อยเป็นคนร้องทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าจาร์ลเฮลลี่พี่หนวดสตอเนี่ยอยู่ค่ายเดียวกันตอนนั้นอยู่ที่ห้องอัดแจมสตูดิโอของณวีวีรศักดิ์ขุขันธินซึ่งเป็นหัวหอกในการเขียนเพลงกับณซูมาตั้งแต่สมัย2วัยแล้วสมัยกระท้อนตอนนี้ณวีไม่อยู่แล้วนะคะอยู่บนสวัสดิ์ไปแล้วแล้วก็ณต้อมกิติพงษ์ขันธการเนี่ยก็เป็นบุคคลอีกคนนึงที่อยู่ในรายการสโมสรพึ่งน้อยเป็นผู้ที่ทำเพลงในรายการสโมสรพึ่งน้อยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นหัวหอกในการเขียนเพลงด้วยดนตรีนะคะกับวงสองวัยมาตั้งยาวนานตั้งแต่มีในวงสองวัยเนี่ยก็จะมีณต้อมณวีนะคะแล้วก็มีณซูนะคะแล้วบางงานก็จะมีพี่ป้อมกระท้อนที่เป็นมือกีตาร์กระท้อนเนี่ยนะคะมาร่วมงานอยู่ด้วยซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับตัวพี่อ้อยเองนะเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วก็ให้โอกาสเรามาตั้งแต่เราเด็กๆนะคะก็วันนี้ก็เปิดเพลงของทั้ง3ท่านให้ได้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงนี้พี่อ้อยน่าจะรับสายหน้าไมค์อีก2สายวันนี้สายหน้าไมค์อาจจะไม่ชุกเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะกลับต่างจังหวัดแล้วก็หลายๆคนอาจกำลังเดินทางแล้วก็ไม่สะดวกในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาเล่าให้ฟังว่าที่ไปบ้านมาคราวนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางนี่เป็นยังไงรถติดไหมไปทานอาหารที่บ้านอร่อยไหมหรือว่ามีความรู้สึกดีๆหรืออะไรประสบการณ์ดีๆในการเดินทางครั้งนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้รับรู้กันบ้างก็ดีนะคะขอให้เดินทางไปกลับโดยปลอดภัยแล้วคลาดกันทุกคนนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้ห้องน้ำห้องท่าหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยรีบทุกคนค่ะเพื่อนๆทุกคนรีบหมดนะคะอยากไปถึงที่หมายเร็วๆนะคะเวลาอยากกลับก็กลับอยากกลับถึงบ้านในกรุงเทพเร็วๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งปันนะรู้จักที่จะรอบ้างไอโซเชียลเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมทำให้เราเสียเขาเรียกว่าเสียบุคลิกลักษณะของนิสัยของการรอไปแล้วนะทำอะไรต้องเร็วเน็ตต้องเป๊ะเป๊ะยังมาหมุนติ้วติ้วอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่แฮปปี้แหละเพราะฉะนั้นมันสร้างบ่มเพราะนิสัยให้เราเป็นคนที่แบบว่าต้องรีบต้องเร็วเราเป็นไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรอได้อะไรที่มันไม่ต้องรีบแข่งขันกันขนาดนั้นหรือว่าอะไรที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้พี่อ้อยว่าโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะนะคะอย่างสมมุติถ้าเขารีบโอเคเราก็ชะลอไปก่อนได้ค่ะหรือว่าคนไหนที่ปวดท้องมากๆแบบว่าบางทีห้องน้ำห้องท่าเนี่ยมันมีปริมาณน้อยแล้วคนเข้าเยอะบางทีคนปวดหนักอ่ะเขาก็จะแบบไม่ไหวอ่ะเราก็ถ้าเราปวดเบาอันไหวก็อ่ะให้เขาเข้าก่อนบางทีมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะก็นี่แหละทำให้แบบว่าอย่างน้อยนี่เราพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มด้วยความรู้สึกดีๆพี่อ้อยว่ามันก็ทำให้โลกนี้มีความสุขอ่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง2เพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กัน3สายที่02-248-1366อย่าบอกว่าโทรไม่ติดนะจ๊ะตอนนี้วันนี้ว่างมากแล้วก็บอกก่อนล่วงหน้าต้อง2เพลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพบเจอกันค่ะ

0: สวัสดีนะคะก็เป็นเสียงของอาจารย์ซิเคอร์คนดันเครียนนะคะกับเพลงชาวนาอะไรนะคะแล้วเพลงแรกก็คือน้ำตาแม่ของวงเคียสซึ่งเพลงของคุณเคียสเนี่ยพี่อ้อยก็เคยได้เอามาร้องอยู่นะน้ำตาแม่เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ยังมีแฟนเพลงขอเพลงนี้อยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์กันสัก3สายเนาะพูดคุยกันที่022481366พี่อ้อยไม่แน่ใจว่าสายมีสายเข้ามาหรือยังนะคะเพราะเนื่องจากว่าแยกย้ายกันไปอยู่ไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีสายน้องกวางต่อเข้ามาเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อย
0: ค่ะใครเอ่ย
1: เจ๊ค่ะมินบุรีค่ะ
0: เอาคุณเก๋มินบุรีคุณเก๋ทำอะไรอยู่มินบุรีคะ
1: ขายของค่ะ
0: ขายของที่ไหนตลาดมินหรอ
1: เปล่าค่ะขายวัดแขกสีลมค่ะวันนี
0: ้วัดแขกเอาวันนี้ไปสีลมเหรอคะ
1: ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะ
0: อ๋อแล้วไปขายอะไรที่วัดแขกอะคะ
1: ขายเสื้อผ้าค่ะ
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วบ้านอยู่มินบุรีแล้วไปวัดแขกไกลเหมือนกันนะ
1: ก็ต้องรีบลนนะคะ
0: เออขายมานานยังคุณเก๋ขายมานานยัง
1: ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
0: อ๋อเออแต่เวลาไปวัดแขกอ้อยไปไหว้ที่วัดแขกก็อยู่ตรงไหนอะคะร้านอยู่ตรงไหนล่ะคะ
1: ตลาดจะอยู่ตรงข้ามวัดแขกนะคะ
0: อ๋อเห็นแล้ว
1: ค่ะ
0: ข้ามถนนทางม้าลายไปแล้วมันจะมีซอกเข้าไปตรงนั้นใช่มั้ย
1: ใช่ใช่ก็คุณอ้อยมาซื้อพวงมาลัยที่ตลาดได้นะคะมันจะถูกกว่าหน้าวัดแขกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ปกติไปแล้วอ้อยไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอ่ะอ้อยก็พอลงฝั่งนั้นปุ๊บก็เข้าวัดแขกเลยไม่ได้ข้ามไปนอกจากว่าบางทีกับรถไฟฟ้าถ้าวันไหนเป็นรถไฟฟ้าก็จะข้ามไปฝั่งนั้นอ่ะถึงจะได้เจอกันโอ้ยดีใจจังเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดไปไหว้พระจะแวะเข้าไปอุดหนุนนะ
1: อ
0: ๋
1: อเธอไปก็ได้ค่ะคุณไม่เอารถไปก็ได้นะแต่ว่าที่จอดรถมันก็จะร้อยหนึ่ง
0: ไงอ๋อไม่ถ้าเข้าเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอารถไปค่ะเพราะว่าหนึ่งถนนมันเล็กแล้วก็เราขับเราสายตาเราไม่ค่อยดีอาจจะแบบมันอยู่ในช่วงอะไรเขาเรียกว่าการจราจรที่มันสีลมอะเนาะมันก็ยากอะไรยากเล็กแล้วก็หาที่จอดยากก็ไปส่วนใหญ่จะเอารถจอดทิ้งแบบแอร์พอร์ตลิงก์สนามหรือว่าทิ้งที่ตามสถานีที่เป็นรถไฟฟ้านะคะแล้วอ้อยก็จะนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองไม่ค่อยเอารถเข้าเมืองหรอกค่ะเพราะว่าไม่อยากไปนั่งหาที่จอดหรือแย่งที่จอดกับคนอื่น
1: ใช่ก็ถ้าคุณอ้อยจะไปไหว้รถแขกก็โทรได้นะเดี๋ยวพาไปกินกันสักครั้งนะ

0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคุณเจเดี๋ยวให้น้องเอาส่งเบอร์มาให้แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดอ้อยไปอีกอ้อยจะโทรหาเผื่อจะไปอุดหนุนนะคะวันนี้คุณเจขอเพลงอะไรมาคะ
1: รถไฟสายน้ำตาของพี่ทักนะคะ
0: สถานีน้ำตาใช่ไหม
1: ใช่ๆค่ะใช่ค่ะ
0: สถานีน้ำตาของตุ๋ยพี่ทักอ๋อเป็นแฟนคลับตุ๋ยพี่ทัก
1: ค่ะเพราะดีค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตกับน้องมาเมื่อวันที่ไประยองด้วยกันมาน้องเป็นคนน่ารักคนน่ารักค่ะก็เป็นน้องตั้งแต่ตอนสมัยอยู่รถไฟดนตรีด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงแบบโอ้พาวเวอร์สุดยอดอ่ะคนนี้ร้องเสียงดีมากแล้วพาวเวอร์ดีมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวพี่ให้เปิดให้ฟังคุณเจ๋จะมอบให้ใครไหมคะ
1: ให้ทุกคนนะคะ
0: ให้ทุกคนนะคะให้พี่เก๋ด้วยให้ทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่ได้ฟังกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอให้คุณเก๋ขายดีขายดีนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพ
0: มากค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณเก๋ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: นี่แหละต้องดูแลสุขภาพกันเป็นการด่วนเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วทำงานทำการอะไรก็ต้องดูแข้งขาให้ดีระวังลื่นระวังล้มนะคะเอาอีกสายนึงเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณบัญชา
2: สวัสดีครับ
0: คุณบัญชาอยู่อีตาลดุด
2: ใช่แล้วครับ
0: อยู่ตาลดิดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะคุณบัญชา
2: บ้านอยู่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นคนอุตรดิตถ์อยู่แล้วเหรอคะไม่ค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราอยู่ที่อุตรดิตถ์เราประกอบอาชีพอะไรอะคะ
2: อ๋อทำสวนเกษตรนะครับ
0: สวนเกษตรมีที่เยอะไหม
2: ก็มีอยู่3ไร่ครับ3ไร่กว่ากับ4ไร่น
0: ี่คือพอเยอะแล้วมันจะเหนื่อย 2-3 ไร่เนี่ยกำลังดีเพราะว่าพอจะทำไหวปลูกบ้านสักหลังนึงนะทำสวนผสมอะเนาะ
2: ครับ
0: จากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละอ้อยอยากทำแบบนั้นจังเลยอ่ะแต่ว่าของอ้อยก็มี2ไร่เหมือนกันอยู่ที่กลางดงแต่ว่ายังไม่ได้ไปเริ่มทำอะไรสักทีเลยอะค่ะเนื่องจากว่าพอจะปีกตัวไปปุ๊บงานก็เข้าจะปีกตัวไปปุ๊บงานก็เข้าเงี้ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรสักทีอยากจะไปอยู่แบบนั้นบ้างจังอ่ะอยากไปอยู่อากาศบริสุทธิ์อยากต้นไม้เยอะๆอยากเดินย่ำดินย่ำทรายอยากนะ
2: แต่นั้นที่แพงมากเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แถวกลางดงที่แพงมากเลยใช่ไหม
0: อ้อยซื้ออ้อยอ้อยซื้อแบบจากชาวบ้านนะคะเป็นชาวบ้านที่แบบมีผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขายให้ไม่แพงเนื่องจากว่าตอนนั้นเขากำลังแบบรีบใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขายให้ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะไม่แพงอ้อยได้มา2ไร่ติดถนนติดลำธาร
2: โอ้ดีเลยครับ
0: แต่ว่าลำธารเนี่ยมันจะมีน้ำก็ต่อเมื่อน้ำจากภูเขาเขาไหลลงมาเนาะทางภูเขาทางเขาใหญ่อะถ้าเขามีน้ำอ่ะทางเราก็จะมีของเราจะเป็นปลายน้ำแล้วแหละน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ก็ดีน้ำมันก็ไม่ท่วมแหละตรงนั้นน่ะ
2: แต่น้ำไม่ท่วมก็ดีแล้วครับ
0: เนาะมันสูงอ่ะ
2: ครับแถวบ้านก็ไม่ท่วมแถวบ้านผมแม่น้ำน่านไม่ท่วมอ่ะครับ
0: ไม่ท่วมเนาะ
2: ใกล้เขื่อน
0: แม่น้ำน่าน
2: คือ
0: ฝั่งทางริมน้ำน่านของอ้อยไหมคะ
2: ก็ติดห่างประมาณสัก500เมตรเนี่ยครับแม่น้ำน่าน
0: คุณบัญชาคุณบัญชาเคยฟังเพลงริมน้ำน่านของอ้อยกระท้อนไหม
2: ไม่เคยครับเคยชอบฟังมากก็นึกแต่ว่าสงสารนี่แหละครับ
0: อยู่ติดแม่น้ำน่านต้องฟังเพลงริมน้ำน่านนะ
2: เหรอ
0: ไปหาฟังดูไปเปิด YouTube ฟังดูย้อนหลังมีชอบมากค่ะวันนี้ขอเพลงไม้เมืองอยากพับแผ่นฟ้า
2: ใช่แล้ว
0: ไปให้ใครนะครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
0: อยากพับไปให้คนเหล่านี้มีพิเศษไหมมีแบบอยากจะบอกใครแบบพิเศษไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มี อยู่ตัวคนเดียวไม่จะบอกใครอยากฟังก็เปิดเลยแค่นั้นใช่ไหม
2: ผมอยู่กับแม่ครับแม่ก็ชอบฟังอสมท
0: อ๋อแม่คุณแม่ชอบฟังอสมทคุณบัญชาอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
2: ผม55ครับ
0: อ๋อ55ก็ไปน้องพี่อ้อย5ปีก็ไม่น้อยแล้วนะเราก็เข้าสู่ครึ่งคนแล้วเราเริ่มนับถอยหลังกันแล้วเนาะคุณบัญชาเนาะเริ่มนับถอยหลังแต่ว่าเราก็ถอยหลังตั้งหลักดีๆนะถอยแบบดีๆถอยแบบ
2: ก็ดูแลสุขภาพเอาครับ
0: ถอยแบบสโลไลฟ์

0: ช้าอย่าเจ็บอย่าป่วยพี่ขออย่างเดียวแหละเวลาทำบุญนะพี่ขอแค่ว่าไปที่ไหนมีแต่คนมีแต่คนอุปถัมภ์เอ็นดูชื่นชอบเอ็นดูรักใคร่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าถึงเวลาต้องละสังขารร่างนี้ไปแล้วอ่ะพี่ขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยให้นอนหลับไปแบบสบายขอแค่นี้เวลาทำบุญนะไม่ได้อยากได้อะไรมากมาย
1: ค
0: ิ
1: ดได้อย่างนี้ก็สบายเลยครับไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้ว
0: ถ้าเงินถ้าเราขอในเรื่องของการเงินเยอะๆอะค่ะเรามีเงินทองเยอะอะแล้วเราต้องเอามารักษาตัวเองอะพี่อ้อยว่ามันไม่คุ้มไง
1: ไม่คุ้มอะ
0: มันไม่คุ้มถ้าแรงอะแล้วมีโอกาสหาเงินได้อีกอะ
1: ใช่
0: เนาะก็เลยคิดแบบนี้แหละว่าให้แข็งแรงเถอะเพราะเวลาคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วมักจะคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเคยแบบอยู่ ICU มาแล้วเรารู้เลยว่าแบบโอ้ชีวิตช่วงนั้นมันทรมานมากเราจะรอดไม่รอดเราไม่รู้ไงใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับเราอีกแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคะอยากพับแผ่นฟ้าของในเมืองขอบคุณมากค่ะขอให้ชีวิตยังมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนใจคิดก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: แค่นี้นะครับขอพี่อ้อยตามปรารถนานะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะเนี่ยแหละสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เราเนี่ยก็คือกายสังขารนี่แหละสำคัญเพราะว่าดวงจิตข้างในอะค่ะมันดวงใจเนี่ยมันสามารถสั่งร่างกายเราได้ว่าเฮ้ยวันนี้อย่าอ่อนแอวันนี้ไม่เจ็บเลยวันนี้สวยจังเลยวันนี้มีความสุขจังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ล้วนมาจากจิตใต้สำนึกหรือจิตข้างในอ่ะคุณผู้ฟังลองฝึกดูนะคะทำบ่อยๆตื่นเช้ามาแล้วแบบมีความสุขจังเลยกิ้งไปกิ้งมาบนที่นอนสักแป๊บหนึ่งสัก 2-3 นาทีแล้วลุกขึ้นถ้าล้างหน้าออกมาส่องกระจกปั๊บวันนี้เราสวยจังอะไรเงี้ยสวยในแบบของเราอะค่ะสวยในแบบของเราคือเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยรอยยิ้มให้หัวใจตัวเองแล้วเวลาเราออกไปเจออะไรที่มันบางทีมันเลวร้ายหรือบางทีอะไรที่มันแบบว่ามันขัดกับความรู้สึกตัวเองอะตัวเนี้ยมันช่วยได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกเรามันสั่งเราได้ว่าเราควรจะเป็นยังไงจะทำอะไรเขาถึงบอกว่านายกลายเป็นบ่าวเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่ต้องการกำลังใจก็เพราะแบบนี้นะคะ ขอโทษค่ะก็เพราะแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเราสามารถสั่งกายเราได้ว่ามันไม่เจ็บหรอกมันไม่ปวดหรอกทำไมเวลาเรานั่งสมาธิถึงให้เราปรุงสังขารด้วยการยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็คือเวลาเรารู้สึกอะไรมันมากระทบเรารู้จิตข้างในรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับเราตามจิตไปจนรู้ว่าตอนนี้รู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดเข่ามากรู้สึกล้ามากนั่งนานแล้วปวดมากปวดจนชาเออคุณผู้ฟังนั่งแบบนั่งไปบ่อยๆนั่งนานๆจากความชามันจะหายจริงเคยทำแล้วตอนแรกนั่งไม่ได้แบบเข่ามันปวดมากปวดแบบพลิกไปพลิกมานะแต่ตอนหลังพอเรานั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ความปวดเหล่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมันหายเหมือนก็ละจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราคิดกับสิ่งนั้นจิตเราตามไปรู้กับสิ่งนั้นแล้วอะไอ้สังขารเราที่เรารู้ว่ามันปวดหนอเหนื่อยหนออะไรหนอเนี่ยเราลืมคิดไปเลยเราไปโฟกัสกับจุดอื่นอย่างเงี้ยนะคะลองฝึกกันดูพี่อ้อยจริงแรกๆก็ทำไม่ได้ค่ะแรกๆพี่อ้อยก็บอกเลยว่าพี่อ้อยไม่นิ่งเพราะพี่อ้อยเป็นคนแบบว่าไฮเปอร์จริงๆนะเป็นผู้หญิงไฮเปอร์ตลอดเวลาเลยก็คือจะแบบ ชอบทำนู่นทำนี่มีโปรเจกต์เยอะอะไรนู่นเนี่ยพี่อ้อยเลยเป็นโรคนอนไม่หลับมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยพอเราได้ฝึกสมาธิหรือฝึกอะไรแบบคุยกับจิตตัวเองเยอะๆเข้าบ่อยๆเข้ามันต้องสะสมค่ะมันครั้งเดียวไม่ โอ้ยครั้งเดียวมันไม่สามารถ รู้ได้มันต้องใช้ระยะเวลาในการขัดเกลานะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเอาละค่ะไปฟังเลยคุณฟังขา2เพลงที่คุณฟังขอกันมาในช่วงนี้แล้วก็พี่อ้อยไม่รู้ว่า2เพลงนี้เนี่ยมันจะพอเวลามั้ยถ้าไม่พอพี่อ้อยเพิ่มให้อีก1เพลงแล้วก็ทิ้งท้ายไปรับประทานข้าว

0: ที่ยงกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเที่ยงครึ่งระหว่างรับประทานข้าวเนี่ยเราก็นั่งฟังข่าวสารดีๆของอสมทไปด้วยนะคะก็มีข่าวสารอะไรต่างๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปฟัง2เพลงนี้เดี๋ยวเพิ่มให้อีก1เพลงแล้วก็มาเจอกันทีเที่ยงครึ่งค่ะ
1: คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำๆพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟคุ้มทุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำๆพี่ครับอั

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
7: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
6: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่า

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าซากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีนายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนชลบุรีหลังเสร็จภารกิจที่สุพรรณบุรีตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อพี่ชายหลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนัทนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและธงไปชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องและก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ 19:20 นาทีตำรวจนำตัวในป๋องและก็ในธงผู้ต้องหาเดินทางจากสระแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว21:40 นาทีตำรวจคุมตัวในป๋องและในธงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ22:30 นาทีเจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพล่หลังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อน้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทย

0: โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวในป๋องกับในทงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้รวมทั้งยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัดชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุ๊กแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอลผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 นครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือและก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึงจับตัวลูกสาวไปด้วยแล้วก็พาทั้ง3คนขึ้นรถนำตัวมาที่ป่าทำร้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ฝังทั้ง3คนไว้ในหลุมเดียวกันส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเหยื่อหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับทั้ง2คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4รายซึ่งบางรายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็คือในป๋องที่พ้นโทษมาได้แค่2เดือนเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมด้านนางตุ๊กตาญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากนางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียรอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆต่อก็ไม่มีเบาะแสครับกระทั่งได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีเหมือนทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในทงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งในป๋องในทงในฟลุ๊กและในบอลค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของในป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญ นี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
0: 12:10 นครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้

0: 1809 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้งสองประเทศในหลายมิติทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสมาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลData Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม BOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับการหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: พี่ชายของฮลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำร่างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับพี่ชายฮลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุ การนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่ฮลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่ฮลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวด

0: ว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลาย10ปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายรังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายรังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็ลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวโมดาโคนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอสมท.ก้าวไกลรับใช้ประชาชน
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวัน

0: นี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโปกการจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดค่ะตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าไปจับกุมนายกันตภูมิหรือว่าเอกอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี2หมายจับค่ะโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สืบเนื่องจากเมื่อ18ถึง19ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ ้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกลใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 ของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและไกลไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้อพยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดแล้วก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของนิปปอนPaper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
0: เมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูตาดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
1: ศาลศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบตร.คดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกลองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันพจนาถ ธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเจอกับเจ้าป้าเหมือนเดิมค่ะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่กับเจ้าป้าอสมทรนองในรายการปักใต้บ้านเราเล่าเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ให้ได้รับฟังกันตลอดทั้งอาทิตย์แล้ววันนี้วันเสาร์รายการบอกข่าวเยาวรุ่นกับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็ยังอยู่กับเจ้าป้าอีก1วันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเมื่อถึงคิวของระนองแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเยาวชนคนเก่งของเมืองระนองมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆท่านใดที่รับฟังอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วมีความประสงค์อยากจะขอรับรางวัลพระราชทานนะคะหรือว่าทุนการศึกษาพระราชทานเนี่ยวันนี้เชื่อว่าถ้าได้พูดคุยกับน้องมิงหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ก็จะเป็นพลังที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ไปสู่จุดหมายให้สำเร็จเหมือนที่น้องมิงน้องหนึ่งหรือไทเซโคก็ได้ประสบความสำเร็จในการตั้งใจไปขอรับรางวัลพระราชทานน้องก็ได้รับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็เคยพูดคุยกันมาครั้งหนึ่งละซึ่งตอนนั้นที่คุยกับน้องมิงเนี่ยน้องมิงก็อยู่ในช่วงระหว่างของการเตรียมตัวอยู่ในช่วงระหว่างของการขอรับรางวัลพระราชทานนะคะวันนี้เมื่อน้องได้รับรางวัลแล้วเจ้าป้าก็เลยมาพูดคุยกับน้องกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งกำลังใจกันต่อนั่นเองนะคะสวัสดีจ้าน้องมิง
1: สวัสดีค่ะป้านา
0: จ้าน้องมิงน้องหนึ่งหรือไทยแซ่โคนะคะเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้
1: ค่ะตอนนี้ก็วันนี้เขารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ก็มาออกรายการบอกข่าวเยาวรุ่นของป้านาอีกครั้งนึงค่ะจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้อยู่ในช่วงของการประกวดนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะก็ได้มีการพูดเกริ่นในรายการไปนะคะว่าขอให้เราได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็ในปีที่แล้วค่ะช่วงเดือนตุลาก็ประกาศผลเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปรับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นั่นไงพอรู้ว่าน้องไม่ได้รับรางวัลโอ้โหดีใจเพราะตอนที่เราคุยกันข่าวที่แล้วเนี่ยจำได้นะคะว่าเราก็ส่งต่อพลังซึ่งกันและกันว่ายังไงเราก็ต้องได้และเราก็ได้มาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันก่อนดีกว่าว่าเขาเรียกว่าลื้อฟื้นความหลังนิดหนึ่งก่อนที่หนูจะได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยก่อนนั้นอ่ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะไปขอรับรางวัล
1: ค่ะในช่วงก่อนที่เราจะขอรับรางวัลพระราชทานนะคะซึ่งก็ได้รับความเมตตาค่ะเล็งเห็นความสามารถจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยค่ะผอ.กาญจนาของเราค่ะก็เห็นว่าหนูเนี่ยน้องมิ้งเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆของในจังหวัดเนี่ยทุกเกือบทุกหน่วยงานเลยค่ะแล้วก็แทบจะทุกด้านด้วยท
0: ่
1: านก็เลยเห็นว่าอ้าวเด็กคนนี้เนี่ยมีความสามารถแล้วก็ตรงตามคุณสมบัติของนักเรียนรางวัลพระราชทานก็คือสามารถส่งได้นะคะซึ่งก็ครั้งแรกที่ท่านส่งเนี่ยก็คือตอนที่หนูอยู่ม.2ค่ะเป็นช่วงระดับชั้นม.ต้นค่ะซึ่งก็จะต้องแข่งขันในระดับเขตเนี่ยผ่านแล้วก็ไปในระดับกลุ่มจังหวัดเนี่ยค่ะไม่ผ่านเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว่าคนที่เราไปแข่งด้วยเนี่ยเขาอยู่ม.3 แต่ว่าตอนนั้นนะคะอยู่แค่ม
0: .2
1: เราก็แพ้ในครั้งนั้นซึ่งก็ยอมรับว่ามีความเสียใจแล้วก็ท้อนิดนึงเพราะว่าคุณครูทุกท่านนะคะช่วยเราเต็มที่มากแล้วก็เราก็ทำเต็มที่มากนะคะแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ไปเจอรุ่นพี่ก็อาจจะมีผลงานการนำเสนออาจจะดีกว่าเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ทุกท่านนะคะคุณยายรวมถึงคุณยายทางบ้านทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านเนี่ยค่ะหน่วยงานต่างๆก็ให้กำลังใจว่าต้องฮึดสู้ต่อนะลูกเราจะท้อแค่นี้ไม่ได้ต่อให้เรารับความพ่ายแพ้มาแล้วเราก็ต้องสู้จนกว่าเราจะได้มาเรายังมีโอกาสอีกปีนึงทีนี้ท่านผอ.ก็ส่งต่อค่ะตอนม.3
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งก็พอส่งแล้วเนี่ยทุกท่านก็มาให้กำลังใจเต็มที่เต็มเปี่ยมรวมถึงเจ้าป้าด้วยมาออกรายการนั้นนะคะในช่วงที่กำลังประเมินอยู่เลยค่ะพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยประกาศผลตอนตุลาปรากฏว่าโอ้โหดีใจมากๆค่ะคือถ้าสมมติแพ้วันในวันนั้นนะคะแล้วหนูยอมแพ้ไปแล้วอ่ะหนูก็จะไม่ได้มีความสุขไม่ได้รับรางวัลเหมือนในวันนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราได้สู้แล้วแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วค่ะ
0: อืม เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สู้ต่อก็จะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นได้ฟังเราก็แหมมันมีพลังอ่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเคยผิดหวังเหมือนน้องมิ้งมาบ้างแล้วเหมือนกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการขอรับรางวัลพระราชทานจากในหลวงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราไปแข่งขันมาแล้วแล้วเราแพ้แต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสในการที่จะเข้าสู่การแข่งขันใหม่เนี่ยก็อย่ายอมแพ้เนาะซึ่งพอหลังจากน้องมิ้งไปครั้งแรกแล้วไม่ผ่านเนี่ยหนูกลับมาเตรียมตัวยังไงอีกในการที่จะฉันต้องฮึดสู้เนี่ยเตรียมตัวยังไงเพิ่มเติมคะ
1: ค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องเรียบเรียงค่ะว่าครั้งที่แล้วที่เรานำเสนอที่เราใส่ผลงานไปเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราก็กลับไปแก้ไขที่จุดๆนั้นค่ะซึ่งก็ที่หนูผิดพลาดก็คือจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเกรดของตัวเองเพราะหนูยอมรับเลยว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูเรียนไม่เคยได้เกรด4เลยคือจะอยู่แค่3จนถึง 3.5 ค่ะแต่ก็คือมาพัฒนาตรงส่วนนั้นขึ้นก็จากที่เกรดแค่2 3.2 ค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็น 3.8 3.7 แล้วก็ตกในครั้งนั้นรวมถึงคณะครูทุกท่านนะคะก็มาช่วยในการเตรียมความพร้อมมีการพัฒนาในการนำเสนอก็คือจะมีการทำบูธในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในผลงานด้านจิตอาสาบูธแรกเป็นผลงานจิตอาสาบูธที่2เป็นผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มิสตอรี่บูธที่3เป็นผลงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็บูธที่4เป็นผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาในชุมชนเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นบูธเป็นล็อกแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการก็ชื่นชมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือรอบล่าสุดที่ประเมินนะคะก็ได้มีการพาท่านคณะกรรมการนะคะไปเรียนรู้ผลงานเชิงประจักษ์ของหนูที่บ้านร้อยปีเทียนสือก็ได้รับความเมตตาจากคุณลุงสุขาตาสุขพรพงษ์ชัยพรคงซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันสนับสนุนหนูมาตั้งแต่เด็กๆค่
0: ะ
1: ก็พาคณะกรรมการไปตาสุดก็ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าเด็กคนนี้มาอยู่กับผมตั้งแต่ป.3 เป็น10ปีแล้วที่เขาทำผลงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะท่านว่าเล่าไปเกี่ยวกับชีวิตหนูจนคณะกรรมการเห็นว่าโอ้จริงๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเกณฑ์ของรางวัลพระราชทานเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเป็นเด็กที่ประพฤติดีเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละมีอาสารวมถึงจะต้องมีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นด้วยค่ะแล้วก็ท่านคณะกรรมการไปเห็นก็จากที่เราอยู่แค่ในห้องประชุมธรรมดาพูดว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างแต่คณะกรรมการก็ไม่เห็นภาพถูกไหมคะแต่พอท่านได้ลงไปพื้นที่เชิงประจักษ์ที่บ้านเทียนสีจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยทำประโยชน์เพื่อจังหวัดระนองจริงๆท่านก็ได้เห็นในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ประเมินก็ปรากฏว่าเข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานค่ะแล้วก็รวมถึงหลังจากที่เขาประกาศว่าได้รับแล้วท่านผอ.ค่ะก็ส่งอีกรางวัลหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทส.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งรุ่นหนูเนี่ยเป็นรุ่นที่17ค่ะในส่วนนี้ก็จะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่บ้านก็คืออาจจะอยู่ประมาณกลางๆไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่เกิดมาก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแยกทางกันตั้งแต่เด็กๆ คุณแม่ก็ต้องไปทำงานหาเงินแล้วก็หนูโตมากับคุณยายค่ะจะอยู่กับคุณยาย 100% เลยค่ะตั้งแต่เกิดมาตอนเล็กๆเลยค่ะใช่ค่ะก็ได้คุณผอ.ก็ได้ส่งเกี่ยวกับเป็นนักเรียนทุนมทส.นี่แหละค่ะปรากฏว่าก็ผ่านค่ะในส่วนของเกรดหนูก็ตอนนั้นเกรดดีขึ้นมากจากที่ว่าพอเรารู้ว่าเกรดเราไม่ดีเนี่ยแล้วก็ตีขยันเรียนขยันตอบให้ได้คะแนนเยอะมากยิ่งขึ้นก็ปรากฏว่าได้รับทุนการศึกษาพระราชทานด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปรับรางวัลเนี่ยค่ะก็จะไปรับช่วงใกล้เคียงกันในส่วนของนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะจะไปรับตอนต้นธันวาค่ะหนูได้ตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากค่ะตอนที่เขาส่งหนังสือมาว่าจะต้องไปรับที่พระราชวังตรงสวนจิตรลดาแล้วหนูได้เข้าวังครั้งแรกรู้สึกดีใจมาก
0: ๆ
1: แล้วก็ตอนนั้นเป็นคุณครูประทีปชูแก้วค่ะพาไปแล้วก็มีคุณยายกับคุณแม่แล้วก็คุณตาแล้วก็มีน้องเพราะน้องของหนูไปด้วยค่ะตอนนั้นแค่ประมาณ9เดือนค่ะเดินทางไปด้วยค่ะแล้วก็หนูกับคุณยายก็เข้าไปรับที่ในวังค่ะตอนนั้นในสวนจิตรลดาคุณยายนั่งน้ำตาคลอตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณยายดีใจมากๆค่ะตอนนั้นไปรับกับ พลเอกดาวพงษ์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นองคมนตรีค่ะ
0: ค่ะเออฟังแล้วก็เนาะนี่มันต้องมีตาขนลุกเลยนะเนี่ย ฟังหนูเล่าคือมองเห็นภาพออกเลยว่าคุณยายเนี่ยภูมิใจในตัวหนูมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าหนูอยู่กับคุณยายต้องบอกว่า 100% ทีนี้ถามนิดนึงพอหลังจากที่หนูได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความไม่ย่อท้อของหนูมิ้งแล้วเนี่ยณวันนี้หลังจากที่หนูได้รับรางวัลพระราชทานแล้วหนูต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพื่อให้เป็นสมกับคำว่านักเรียนรางวัลพระราชทาน

0: ค่ะนักเรียนรางวัลพระราชทานเนี่ยเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตเราทุกคนเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นรางวัลตอนนั้นนะคะเป็นรางวัลในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อหนูได้รางวัลนี้มาแล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องประพฤติและคิดไว้ในใจเลยเสมอเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีเราทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างเพราะว่าในตอนนี้ค่ะเราเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานแล้วทุกสายตาก็คือจะจับจ้องถ้าสมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเราเองว่าเอ้านี่นักเรียนพระราชทานทำไมทำแบบนี
1: ้
0: นะคะประมาณนี้ซึ่งก็เราจะต้องตระหนักอยู่ในใจเสมอเลยว่าเราคือนักเรียนพระราชทานเป็นพระราชดำรัสพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: จ้ะ
0: ซึ่งเราได้มันมาแล้วเราก็อย่าทำพลาดอย่าทำให้มันไม่เหมาะสมกับรางวัลนี้ค่ะก็ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นค่ะเหมือนหนูค่ะเริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่ป.3 อย่างที่บอกเขาเป็นแบบว่าเกิดคือหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะในอนาคตตอนเด็กๆนะเราไม่ได้นึกภาพว่าในอนาคตเราจะต้องได้รางวัลนู้นรางวัลนี้มากมาย
1: ค
0: ือหนูก็เป็นเด็กคนนึงค่ะที่เวลาคุณยายไปไหนก็จะติดต่อให้ตามคุณยายไปด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นของหนูเลยคือการที่คุณยายค่ะไปขายของที่หน้าบ้านเทียนสีตอนนั้นแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเทียนสีแล้วก็ตาสุกก็ให้โอกาสมาสอนนี่หน้าต่างอันนี้หมายความอย่างนี้นะพื้นมีความลักษณะแบบนี้คือหมายความอย่างนี้คือตาสุกก็คือสอนทุกอย่างในบ้านจนวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาเป็นนักเล่าเรื่องเองแล้วก็ชื่นชอบในการที่บอกว่าประวัติศาสตร์ของเมืองระนองสิ่งต่างๆอันดีงามของจังหวัดระนองให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงหลายๆท่านที่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเสือค่ะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากๆแล้วก็นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือทำกิจกรรมมาเรื่อยๆจนมาได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานเราก็ยังปฏิบัติตัวอย่างนั้นต่อไม่ใช่ว่าพอเราได้รางวัลมาแล้วเราจะสต็อปอยู่แค่นั้นจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือเราก็จะต้องดำเนินต่อดำเนินตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ยังส่งต่อความดีต่างๆให้กับน้องๆในชุมชนค่ะตอนนี้หนูก็มาทำกิจกรรมกับคุณยายนี่แหละค่ะเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วันพาเด็กๆสนับสนุนเด็กๆในชุมชนซึ่งทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยก็เป็นโครงการของทุนกระหม่อมนะคะก็พาเด็กๆไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็พาเด็กๆเนี่ยค่ะมาทำจิตอาสาเป็นนักเล่าเรื่องน้อยที่บ้านเชียงสีเราได้รับมาแล้วเราจะไม่หยุดแค่เราก็จะต้องส่งต่อให้กับคนอื่นอีกค่ะ
1: น่ารักที่สุดฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องมิ้งทำจิตอาสาด้วยหัวใจจริงๆนะคะซึ่งการทำเนี่ยไม่ได้หวังเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้อะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่หนูทำมาโดยตลอดก็คือหัวใจของหนูมีจิตอาสาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาที่ไม่ได้มีแค่ตัวเรายังส่งต่อให้กับรุ่นน้องอีกด้วยนะคะอ๋อฟังแล้วก็ชื่นใจทีนี้ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยที่หนูได้รับรางวัลพระราชทานนะเป็นนักเรียนทุนการศึกษาแล้วเราจะต้องไปทำกิจกรรมต้องฝึกอบรมด้วยอะไรไม่ลูก
0: ใช่ค่ะในส่วนของนักเรียนทุนคือมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งก็ตอนที่เราไปรับมาเนี่ยค่ะเราจะไปรับช่วงปลายตุลาในส่วนของนักเรียนทุนนะคะไปรับพระราชทานเงินทุนจากพระหัตถ์ของในหลวงเลยค่ะแล้วก็มีพระราชินีนั่งอยู่ด้านข้างคือหนูน้ำตาไหลตลอดเวลาตลอด3ชั่วโมงที่ท่านเสด็จมาพระราชทานทุนนะคะนั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่รับมาแล้วเนี่ยชื่นใจแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจสูงสุดให้กับเราแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่เขาสนับสนุนเรามาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะ
1: ค่ะแล้วหนูได้ไปเข้าค่ายอบรมอะไรบ้างไหมลูก
0: มีค่ะก็ในส่วนของนักเรียนทุนเนี่ยค่ะจะมีการกิจกรรมการเข้าค่ายในแต่ละปีจะมี2ครั้งค่ะในช่วงปิดเทอมก็คือตอนเมษากับตุลาซึ่งหนูก็ได้ไปเข้าค่ายตอนเมษามาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่กิจกรรมว่ามันจะเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมทส.ค่ะก็จะมีกิจกรรมการอบรมต่างๆเพราะว่าตัวหนูเนี่ยอยู่ในช่วงม.ปลายกำลังจะเข้ามหาลัยทางทุนก็จะมีติวเตอร์นะคะในการมาติววิชาวิทย์คณิตอังกฤษเคมีภาษาไทยต่างๆมาติวให้แล้วก็มีการให้เราสอนในการทำเกี่ยวกับระบบ TCAS เพื่อที่จะสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาลัยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ให้เราไปเข้าค่ายจิตอาสา904ค่ะก็หนูได้ไปที่โรงเรียนฝึกจิตอาสา904ตอนเมษาไปฝึกเกี่ยวกับการทำนาเลี้ยงวัวปลูกผักแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะคล้ายๆกับทหารเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตุลาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นค่ายเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นนอก จะไปที่โรงเรียนนายร้อยจปร

0: ค่ะจะไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด5วันประมาณ 4-5 วันค่ะก็คือจะไปฝึกแบบว่าตื่นเช้าแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆของทางทุนให้โดดหอให้อะไรนะคะก็เป็นการฝึกให้เราเนี่ยตระหนักรู้อยู่เสมอว่าเราคือนักเรียนของในหลวงแล้วก็ฝึกให้เรามีความอดทนมีวินัยมีความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะทางค่ายที่ของทุนจัดมาให้เราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก็จะมีอย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาหรือว่าวันสำคัญต่างๆของประเทศนะคะที่ในหลวงท่านจะเสด็จที่ไหนในกลุ่มของมทส.เนี่ยค่ะเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนมทส.ไปเข้าร่ว
1: ม
0: ก็จะลงทะเบียนก็คือในทุกปีเราจะได้เจอในหลวงในทุกเทศกาลต่างๆกิจกรรมต่างๆค่
1: ะ
0: ถ้าเราว่างแล้วก็ลงชื่อไปแล้วก็จะได้ไปร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จท่านที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วแต่สถานที่ท่านจะเสด็จไปค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เมื่อได้รับรางวัลไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปทำการฝึกนะคะซึ่งการฝึกเนี่ยก็ได้อะไรมาเยอะเลยเนาะน้องมิ้งเราได้อะไรบ้างคะ
0: ค่ะได้เยอะมากๆค่ะจากที่หนูเนี่ยแบบว่าเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนแต่พอเราไปเข้าค่ายอะค่ะเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะพี่ๆเขาเนี่ยสอนอย่างดีตรงไหนไม่เข้าใจคือเขาก็มาดูให้เอาตรงนี้ต้องแก้โจทย์อย่างนี
1: ้
0: คืออย่างแรกเลยทำให้เรามีความรู้ทำให้เราเก่งขึ้นอย่างที่สองค่ะคือเราต้องไปอยู่นู่นไปเรียนรู้อยู่กับกลุ่มเพื่อนเราได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็ได้ปรับตัวได้รู้ว่าการเข้าหาสังคมการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้จะต้องทำยังไงแล้วก็ได้ฝึกวินัยอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้โครงการของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็ไปในถึงสถานที่ต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาให้ความรู้แล้วก็ได้ส่งเรียนเรื่องโครงการต่างๆไว้เราก็ไปเรียนรู้คือเราได้หลายอย่างมากค่ะทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็เราก็มาส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะ
1: นะคะฟังแล้วก็แหมต่อเวลาได้ไหมคะเนี่ยอยากต่อเวลาจังเลย เพราะว่า
0: เดี๋ยวจะ20 นาทีแล้ว
1: เดี๋ยวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่อยากจะพูดคุยมากกว่านี้เนาะแต่ว่าในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเราเนี่ยมีเวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าถึงแม้เวลาของเราจะน้อยก็จริงสิ่งที่น้องมิ้งพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการจนมาถึงวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพลังที่ดีที่สามารถส่งต่อให้กับน้องๆเยาวชนน้องๆเยาวรุ่นที่รับฟังอยู่ที่ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ในตอนนี้มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองนะคะเพราะว่า1เห็นทั้งเรื่องของความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อกับสิ่งที่เราไปแข่งขันแล้วแพ้แล้วก็กลับมาเติมเต็มตัวเองกับสิ่งที่พลาดไป2ก็คือมีวินัยในการที่จะดูแลตัวเองมีความอดทนและที่สำคัญคือน้องมีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างถึงแม้ว่าครอบครัวของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่คุณยายเลี้ยงดูมาอย่างดีซึ่งอันนี้จริงๆอยากคุยกับคุณยายมากเลยนะคะเลี้ยงหลานยังไงเนี่ยทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็มีจิตอาสาที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยนะคะซึ่งมีโอกาสก็จะขอคุยกับคุณยายบ้างเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงสุดท้ายละน้องมิ้งอยากจะให้น้องมิ้งบอกอะไรกับน้องๆหรือว่าครอบครัวที่กำลังรับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นอยู่นะคะที่อาจจะมีเป้าหมายในการที่จะไปขอรับรางวัลพระราชทานขอรับรางวัลนักเรียนทุนการศึกษาหรือมีความฝันอะไรก็ตามแต่ซึ่งแต่ละคนมีความฝันไม่เหมือนกันน้องมิ้งอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคะ
0: ได้ค่ะอย่างแรกที่หนูจะบอกเลยนะคะก็คือให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนค่ะที่มีความฝันอยากจะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่จะส่งรับรางวัลพระราชทานรวมถึงการเป็นนักเรียนทุนนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะว่าให้เราสู้ๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากที่สุดค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คำที่หนูอยากจะบอกต่อเพื่อนๆก็คือการรักษาวัฒนธรรมเท่ากับเป็นการรักษาชาติค่ะอันนี้เป็นคำที่หนูได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวมถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่เราไม่ย่อท้อเหมือนตัวหนูต่อให้เราส่งรางวัลต่างๆไม่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่เงินพัฒนาทางค่ะอาจจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยถึงแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะผิดหวังแต่เมื่อผิดหวังแล้วเราห้ามจมอยู่กับความผิดหวังนั้นให้เราถอยออกมาให้เราลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ฮึดสู้ใหม่แล้วก็ความประสบความสำเร็จนั้นแหละค่ะก็คือจะมาเป็นความสุขในอนาคตที่ดีของเราแน่นอนค่ะ
1: สุดยอดที่สุดอันนี้ไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับแค่น้องๆ นะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าป้าด้วย เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อาจจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นิดนึงพอฟังถึงเรื่องของการให้กำลังใจเวลาที่หนูท้อหนูทำยังไงกับตัวเองเพื่อให้ลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้ง
0: ทุกครั้งที่ท้อนะคะหนูเนี่ยจะท้อจะเครียดบ่อยมากเพราะว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนานาซึ่งก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนเนี่ยหนูท้อมากตอนนี้ว่าหนูจำบทไม่ได้เลยกลัวพูดจีนแล้วไปเข้าเป็นเวทีแต่สิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าเราท้อตั้งแต่ตอนนี้แล้วในวันจริงอ่ะเราจะสำเร็จได้ยังไงแล้วก็ต้องในตอนนี้ค่ะที่เราอยากถ้าเราเอาเวลาเนี่ยมานั่งท้อแล้วก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นที่ต้องคิดเลยก็คือต้องต่อให้ในอนาคตมันจะดีหรือไม่ดียังไงตอนนี้เราทำให้เต็มที่ของเราก่อนอย่าเพิ่งมานั่งท้อเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนูคิดเสมอว่าถ้าเราปัจจุบันเนี่ยเราเอาเวลามานั่งท้อมานั่งแบบว่ามานั่งถอยแล้วในอนาคตมันจะดีได้ยังไงอันนี้จะเป็นคำที่หนูจะบอกตัวเองเสมอตอนที่ท้อค่ะ
1: ใช่เนาะถ้าโมแต่ท้อแล้วมันจะดีได้ยังไงในวันข้างหน้าต้องฮึดสู้อ่ะให้กำลังใจละสุดท้ายหนูอยากจะบอกอะไรกับคนรอบตัวหนูบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะก็หนูอยากจะขอบคุณคนรอบตัวหนูทุกคนเลยค่ะเริ่มต้นจากคุณยายค่
1: ะ
0: ที่คอยสอนคอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าหนูก็มีปมตั้งแต่เด็กๆเวลาไปโรงเรียนก็พ่อเพื่อนๆก็จะเล่าว่าไอ้เด็กไม่มีพ่
1: อ
0: แต่พอกลับบ้านมาเนี่ยค่ะจะมาเล่าคุณยายคุณยายก็จะกล่าวบอกว่าไม่เป็นไรก็คือเราได้รับความรักจากทุกคนอบอุ่นเหมือนเรามีพ่อเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ทุกๆท่านค่ะก็คืออันดับแรกคือตาสุขเลยค่
1: ะ
0: เจ้าของบ้านเทียนสือเป็นผู้ที่ผลักดันเราอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วก็ส่งต่อให้เราได้มาไกลถึงขนาดนี้รวมถึงพี่ๆสำนักงานวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านรวมถึงเจ้าป้าด้วยที่คอยสนับสนุนมีกิจกรรมอะไรก็พาหนูไปว่าจะได้ด้านภาษาจีนหรือว่ามาออกเทอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจในวันที่ท้อที่ถอยขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนี่คือน้องมิ้งเด็กหญิงอะนางสาวจะเป็นเด็กหญิงอยู่เรื่อยเลย
0: น
1: างสาวหนึ่งในไทยแซ่โคน้องมิ้งนะอุ้ยขอเสียงปรบมือดังๆซึ่งปรบจากหัวใจของคนฟังทุกคนเลยนะคะเชื่อเสมอนะคะว่าคุณงามความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชินทานจริงๆนะคะสำหรับน้องมิ้งของเราวันนี้เวลาหมดแล้วเสียดายจังมีเวลาน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันมาส่งต่อพลังดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นขอบคุณน้องมิ้งมากนะคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับรายการแดนดินถิ่นใต้กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบ

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองส่องเลขเด็ดธูปดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดิน

0: ทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอนฟลุกคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะบวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้ง2ไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งนายธงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัดจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2คันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วนคนจีนลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะจะทำบันทึกจับกุมมีนายโมหมัดอายุ31ปีสัญชาติมาเลเซียและนางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศิริพบข้อพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมมัดและนางสาวเหงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะเดาเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่าย

0: งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
6: M-COT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้รายการแดนดินถิ่นใต้ทุกวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิการวบรวมที่สุดแห่งคนใต้ความเป็นปักใต้ทั้ง15จังหวัด14สถานีครอบคลุมทั่วภาคใต้
8: ประจวบคีรีขันธ์ 106.75
9: ชุมพร 90.75
10: หลังสวน 104.75
11: สุราษฎร์ธานี 102เมกะเฮิรตซ์ระนอง 100.5
12: ภูเก็ต 101.5 เมกะเฮิรตซ์
13: กระบี่ 105.0 เมกะเฮิรตซ์
14: นครศรีธรรมราช 104.5
15: ตรัง106.25
16: พัทลุง 95.75
17: สตูล 93.25
18: สงขลา 96.5
19: ปัตตานี 91 ยะลา 102.5
3: แดนดินถิ่นใต้

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทระนอง

กลับมาอยู่กับเจ้าป้าต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้ซึ่งออกอากาศกันทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 13:10 น.โดยประมาณจนถึง 14:00 น.นะคะก็ต่อเนื่องจากรายการบอกข่าวเยาวรุ่นกันไปแล้วช่วงนี้ก็มารู้จักเมืองใต้กันเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองและมีเรื่องราวของแต่ละจังหวัดในโซนภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรก็จะมาพูดคุยและทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดในภาคใต้กันมากขึ้นนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เจอกันมากันตั้งแต่วันจันทร์ละนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราวันเสาร์ก็เป็นรายการแดนดินถิ่นใต้วันนี้ก็มารู้จักระนองผ่านกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคมเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่กันแล้วด้วยนะคะในแต่ละพื้นที่ก็น่าจะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากมายหลากหลายกันไปนะคะซึ่งระนองของเราเป็นช่วงที่หน้าฝนนะคะและหลายคนอาจจะคิดว่าเออมาระนองมาในช่วงหน้าฝนจะไปไหนเยอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนนี่บอกว่าฟินมากฟินในเรื่องของการแช่น้ำแร่นะคะแช่น้ำแร่ท่ามกลางบรรยากาศฝนบอกเลยว่าเช็คอินที่ระนองมีแต่ฟินกับฟิน เพราะระนองก็เป็นเสน่ห์เมืองฝนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านในทุกฤดูกาลนะไม่ใช่แต่เฉพาะในช่วงหน้าไฮซีซันเท่านั้นไฮซีซันเนี่ยถ้ามาเที่ยวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทะเลใช่ไหมคะเกาะพยามเกาะช้างเกาะกำเกาะข้างข้าวเกาะญี่ปุ่นซึ่งก็เคยนำเรื่องราวของเกาะพยามมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วเชื่อว่าหลายคนที่รับฟังเจ้าป้าอยู่เนี่ยก็อาจจะมาเคยมาเที่ยวละนะคะอาจจะมาเที่ยวละนองกันหลายท่านแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าระนองก็อย่างที่บอกแล้วค่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะวิถีชีวิตหรือจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็มีอะไรที่น่าค้นหาและน่าสนใจอีกมากมายมาระนองแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องหลงรักนะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะช่วงหน้าฝนมาเที่ยวระนองไปไหนอย่างที่บอกไปแช่น้ำแร่ฟินท่ามกลางฝนกับการแช่น้ำแร่ได้สุขภาพดีด้วยนะคะหรือจะมาเที่ยวน้ำตกโอ้โหตอนนี้ระนองเราน้ำตกก็มีให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามคืออวดโฉมนักท่องเที่ยว

เที่ยวได้อย่างตระหง่านตาเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตกบุญญาบานซึ่งน้ำตกบุญญาบานเนี่ยอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะว่าในประเทศไทยมีน้ำตกที่จังหวัดไหนบ้างที่อยู่ริมถนนโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปอีกนะคะซึ่งอวดความสวยงามให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรมาระนองรวมถึงแวะมาพักผ่อนให้คุณได้ชมความงามของน้ำตกบุญญาบานได้อย่างมีความสุขแน่นอนคือสัมผัสธรรมชาตินะคะที่นี่น้ำตกบุญญาบานอ่ะหรือจะเป็นน้ำตกเหงาอ่ะตอนนี้ก็มีน้ำตกที่สวยงามมากมายแต่ถ้าใครชอบแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์เดินบุกป่าฟ้าดงเข้าไปเนี่ยแนะนำเลยน้ำตกละอองดาวค่ะอยู่ที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนี่ล่ะนะคะยังไงก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้เลยนะนี่คือเรื่องของน้ำตกนะเรื่องของธรรมชาติที่จริงๆแล้วก็พร้อมอวดโฉมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างที่บอกมาระนองมีให้เที่ยวเยอะจะเที่ยวแบบไหนมาเลยพร้อมต้อนรับทุกท่านส่วนกิจกรรมในเดือนหน้าเดือนนี้สิสิงหาคมกลางเดือนสิงหาคมนี้เขาจะมีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026 14-15 สิงหาคมนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองกันที่จะมาพูดคุยให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังในงานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะช่วงนี้ก็ฟังเพลงร็อกกันก่อนในช่วงแรกกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ก็เป็นช่วงของการร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะซึ่งวันนี้ระนองเราเป็นแม่ข่ายสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างแน่นอนหลายคนก็คงมีคำถามในใจแล้วนะคะว่าเอ๊จะเป็นงานอะไรนะที่เราจะมาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้แทนของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะมาพูดคุยกับเราก็คือคุณรัชนียมจันทร์และคุณธัญกรพ่วงศรีนะคะก็ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและจะมาให้รายละเอียดสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทุกคนจะมาระนองกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อื่นอาจจะยังไม่รู้นะคะหรืออาจจะรู้บ้างแล้วนะคะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้14จังหวัดเลยก็เลยอยากจะให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเนี่ยได้มาพูดคุยถึงกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้คือกิจกรรมอะไรคะ
1: ครับกิจกรรมที่เรากำลังจะดำเนินการจัดนะครับชื่อว่ากิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัลครับ
0: ระนองมิวสิกเฟสติวัล
1: ใช่เป็นเฟสติวัลใหญ่เลยครับในของจังหวัดระนองที่เรากำลังจะจัดเร็วๆนี
0: ้ต้องบอกว่าใหญ่
1: ใหญ่
0: ใช้คำว่าใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าได้ยินศิลปินเดี๋ยวจะกรี๊ดเฉพาะคนระนองก็กรี๊ดไปถึงเชียงใหม่ละนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าสำหรับงานนี้จะมีศิลปินของวงไหนบ้างที่จะมาสร้างความสุขนะคะก่อนอื่นต้องมาสอบถามถึงเรื่องของที่มาของโครงการกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าโครงการนี้เป็นมายังไงคะ
1: ครับก็คือโครงการนี้นะครับเราได้รับจัดสรรงบประมาณครับจากจังหวัดระนองครับภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีกิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัลครับเราโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีครับให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนองและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการนะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะและก็เป็นการเขาเรียกว่า
1: ส่
0: งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนว่าถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็อยากจะให้คนที่รับฟังรายการของเราอยู่เนี่ยมาเที่ยวระนองกันนะคะทีนี้งานของเรามีวันไหนกันบ้างคะ
1: ครับงานของเรามี2วันนะครับคือวันศุกร์ที่14สิงหาครับและวันเสาร์ที่15สิงหาครับ
0: ค่ะ2วันนี้ มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ครับในวันศุกร์เลยนะครับเป็นวันแรกครับของการจัดงานครับเราจะมีการเปิดเวทีครับด้วยการมีโคเวอร์แดนซ์หรือว่าการแสดงบีบอยครับ
0: ค่ะ
1: และต่อมาจะเป็นคอนเสิร์ตจากวงดนตรีเยาวชนครับของจังหวัดระนองชื่อว่าวงมีสกิลครับ
0: ค่ะ
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินวงที่1ครับชื่อว่ากัญชาลีครับในเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปครับจนถึง2ทุ่มครึ่งและศิลปินวงที่2ครับแสดงตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นต้นไปคือวงเฟโลเฟโลครับและ3ทุ่มครึ่งครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ครับเพราะถือว่าศิลปินที่เราเอามานี้นะครับเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากๆเลยครับคือบอดี้สแลมครับ
0: นะคะบอดี้สแลมมา
1: ใช่บอดี้สแลมนะครับเขาจะให้เวลาทำการแสดงทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีครับ
0: โอ้ชั่วโมงครึ่งเลย
1: ใช่ครับถือว่าเยอะมาก
0: อันนี้มาเต็มวงเลย
1: มาเต็มวงเลยครับบอดี้สแลมตั้งแต่3ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มครึ่งครับ
0: นะคะนี่แค่วันแรกยังว้าวขนาดนี
1: ้แล้วเราก็ยังปิดกิจกรรมครับเป็นเขาเรียกว่าไง after party คร
0: ับ มี after party ด้วย
1: ใช่มี DJ ซูอันครับที่จะมาปิดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ให้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
0: โอ้โหนี่แค่วันแรกก็ว้าวกันขนาดนี้แล้ววันที่2ล่ะคะ
1: ส่วนวันที่2ครับเหมือนเดิมครับเวลา4

0: โมงครึ่งเย็นนะครับเราจะมีเปิดเวทีด้วยการแสดงโคเวอร์แดนซ์ครับหรือว่าการแสดงบีบอยหลังจากนั้นนะครับเวลา 5:00 น.เราจะเป็นคอนเสิร์ตจากวงดนตรีเด็กเยาวชนครับเพชรพิชัยไดมอนด์ซีดและเราก็จะเริ่มต้นด้วยศิลปินวงที่1เลยครับในเวลา 6:30 น.ครับวงแรกคือวงมีนครับ
1: ค่ะ
0: และต่อไปครับเวลา 1:30 น.เป็นต้นไปครับจะเป็นศิลปินวงที่2ครับคือวงฟรีแฮนด์ครับ
1: ค่ะ
0: และ 2:30 น.เป็นต้นไปครับเราจะเป็นศิลปินครับ Retro Spec สายร็อกสายวาครับมาเจอกันได้เลยที่นี่ครับเพราะ Retro Spec มาเต็มวงเช่นกันครับ
1: เต็มวงหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: 2วันเต็ม
0: ๆใช่หลังจากนั้นก็มีเหมือนเดิมครับ After Party ครับส่งท้ายค่ำคืนอย่างสวยงามด้วย DJ ซูอันครับ
1: ดีเจซูอันก็ต้องมีคำถามนะคะเพราะว่าวงมาใหญ่ขนาดนี้นะคะเรียกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวสำหรับวงบอดี้สแลมแล้วก็เป็นเรโทรสเปกอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ฝากถามว่าในเรื่องความปลอดภัยเรามีการดูแลกันยังไงบ้างคะ
0: เราได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับสำหรับด้านความปลอดภัยครับซึ่งความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเราจัดเต็มแน่นอนเพราะศิลปินเราวงใหญ่เบอร์ใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยเราไม่พลาดแน่นอน
1: ไม่พลาดแน่นอนนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรที่จอดรถพอไหมคะ
0: ที่จอดรถ แน่นอนว่าพอครับเพราะเราก็ยังประสานกับลานเทศบาลแล้วก็ลานอบจครับที่เราจะสามารถจอดได้ใครที่อยากเข้ามาดูงานก็สามารถจอดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก
1: ็
0: แล้วก็อาจจะเดินเท้านิดนึงครับแต่ก็เดินมาคุ้มกับศิลปินที่ได้ดูแน่นอนครับ
1: แน่นอนนะคะและนอกจากนี้ในเรื่องของความสะอาดละคะเราได้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างเอ่ย
0: เรื่องการบริหารจัดการเรื่องความสะอาดนะครับตอนนี้ของเราเป็นการดูแลโดยทางเทศบาลเมืองระนองครับเพราะเราให้ทางเทศบาลเมืองระนองครับจัดการเรื่องร้านค้าและแบ่งโซนร้านค้าให้เขาเรียกให้ถูกแบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1: ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
0: เขาก็จะดูแลทั้งเรื่องความระเบียบแล้วก็เรื่องความสะอาด
1: ก็คือในส่วนนี้เทศบาลเมืองระนองเป็นผู้ที่ดูแลจัดสรรเรื่องพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้มาขายของกันรวมถึงเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับขยะความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลตรงนี้ที่สำคัญก็ฝากไปถึงคนที่มาดูด้วยเนาะว่าเวลาเราซื้อของอะไรมาทานก็แล้วแต่เนี่ยให้ทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีในเรื่องของจุดทิ้งขยะในแต่ละจุดให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่มากนะคะสำหรับงานครั้งนี้ที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้จัดขึ้นทีนี้ถามนิดหนึ่งในส่วนของดนตรีที่เราว่าว้าวแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆที่มีเพิ่มเติมมาด้วยไหมคะภายในงานของเราม
0: ีแน่นอนครับเพราะงานนี้นะครับเราก็ถือว่าเน้นศิลปินเป็นหลักแล้วเราก็ยังจะไม่ทิ้งครับเรื่องของเยาวชนครับเราจะมีเป็นอาร์ตวอลครับก็คือจะเป็นพื้นที่ศิลปะครับสำหรับทุกคนนะครับให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เดี๋ยวเราจะมีตั้งให้ครับเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสีสันและความทรงจำของเทศกาลผ่านงานศิลปะที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
1: นะคะอันนี้น่าสนใจซึ่งหมายความว่าอันนี้ก็คือน้องๆเยาวชนสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เลย
0: ได้หมดเลยครับ
1: ค่ะดีเลย
0: แล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับเรียกว่าเป็นแรนดอมแดนซ์ครับก็คือเด็กๆเยาวชนที่อยากฝึกทักษะในการเต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากส่งเสริมทักษะให้คุณลูกได้มีทักษะในการเต้นก็สามารถมาเปิดเวทีตรงนี้ได้เลยครับเราจะผ่านเสียงเพลงและการเต้นอย่างอิสระให้กับเด็กๆเยาวชนทุกคนครับ
1: นั่นหมายความว่าเรามีพื้นที่ให้น้องๆได้เต้น
0: เรามีพื้น
1: ที่ด้านหน้า
0: ด้านหลังของงาน
1: ด้านหลัง
0: ก็คืออยู่ในบริเวณงานนั่นแหละครับ
1: ก็เพราะว่าเราจะจัดเป็นโซนเป็นโซนนะคะ
0: ใช่ครับเราจะแบ่งเป็นสเปซนี้อาจจะเป็นสำหรับการแรนดอมแดนซ์สเปซนี้จะเป็นอาร์ตวอลประมาณนี้ครับ
1: นะคะก็พอจะมองเห็นภาพกันแล้วนะคะงานของเรามีวันที่
0: 14และ15สิงหาคมครับ
1: 14ถึง15สิงหาคมนี้นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะในส่วนของกิจกรรม
0: นะครับเราจะมีโซนตลาดสร้างสรรค์ครับแต่โซนตลาดสร้างสรรค์ข้างบนนี้นะครับจะเป็นสำหรับเยาวชนเหมือนกันครับอาจจะเป็นงานฝีมือครับเป็นครีเอทีฟสำหรับการทำ DIY ข้อมือต่างๆการทำเสื้อผ้า DIY อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นของเด็กเยาวชนในจังหวัดระนองครับที่จะมาเปิดบูธข้างในแล้วเราก็จะมีบูธของเป็นเราผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนด้วยครับเราจะมีบูธสปอนเซอร์ครับทั้งหมด3สปอนเซอร์แต่เราขอไม่บอกว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรให้มาลุ้นกันเองในงานนะครับก
1: ็
0: จะมีแจกของลุ้นรับรางวัลอะไรประมาณนี้ครับเล่นกิจกรรม
1: นะคะก็เขาเรียกว่าสนุกแบบว่าครบทุกอรรถรสโอ้โห
0: แล้วก็กิมมิคของงานนี้นะครับขึ้นชื่อว่าระนองครับคือจะเป็นเมืองฝนอยู่แล้วแหละเราก็เลยแจกเสื้อกันฝนภายในงานด้วยครับเพื่อที่จะให้คนมาดูอ่ะไม่เดือดร้อนกับการที่ฝนตกครับก็คือสามารถชมคอนเสิร์ตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่

0: ไม่กังวลว่าจะต้องมาเปียกฝนครับ
1: อ๋อนะคะฝน8แดด4อยู่ระนองไม่กลัวฝนอยู่แล้วนะคะที่สำคัญมีเสื้อกันฝนแจกหมายความว่าสุขกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะในแต่ละวันที่เราจัดงานอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งฟิลของความสนุกในการดูคอนเสิร์ตมีค่าใช้จ่ายในการดูไหมคะ
0: ไม่มีครับงานของเราชมเข้าชมฟรีนะครับ
1: ฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงแค่คนเอาใจมาอย่างเดียวแล้วคุณจะได้ใจที่มีความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะคะส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายค่ะ
0: มีความสุขกับบ้าน
1: นะคะมีความสุขกับบ้านสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นในส่วนของระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับจังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาหรือจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับแล้วก็ศิลปินที่เรานำมานะครับถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่จริงๆถ้าใครนะครับที่ว่างในช่วงนั้นสามารถเข้ามารับชมได้เลยนะครับเพราะเราเปิดโอเพ่นทุกคนเลยครับเราอยากให้ทุกคนได้มาชมความสุขพร้อมๆกันในจังหวัดระนองครั้งนี้ครับเพราะคอนเซปต์งานของเรานะครับก็คือจะเป็นแสงสุดท้ายที่สวยที่สุดในจังหวัดระนองครับ
1: โอ้โหแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนอง
0: ใช่
1: น้องเมย์อยากจะประชาสัมพันธ์ฝากส่งท้ายกันสักหน่อยไหมคะ
2: ก็ขอเชิญชวนค่ะจังหวัดต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้อีสานมาได้หมดเลยค
1: ่ะ
2: พร้อมรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเราก็มีในเรื่องของที่พักนะคะเพียงพอในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาดูกันเพราะว่าปกติถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตเข้าไปดูบอดี้สแลมเนี่ยบัตรเนี่ยอย่างน้อยต้อง 4,000 5,000 แน่นอน
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะแต่มาครั้งนี
0: ้
1: ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยฟังแล้วก็อยากถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: แอบกระซิบว่าในงานเราอาจจะมีแจกของรางวัล
1: มีของแจกของรางวัลด้วย
2: สองชิ้นในแต่ละวันค่ะ
1: ใช้คำว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็อยากจะรู้แล้ว
2: ใช่
1: กระซิบได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไลค์แอนด์แชร์หรือตอบคำถามเกี่ยวกับศิลปินก็ได
1: ้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการเราอยู่เก็บรายละเอียดตรงนี้ไปให้ดีนะคะเราไปร่วมกันสำหรับกิจกรรมดีๆ 14-15 สิงหาคมนี้นะคะในส่วนของระนองมิวสิกเฟสติวัล2026บอกได้เลยงานนี้คุณจะมาสัมผัสแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายอีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะแค่อยากบอกว่ามากันเยอะๆเถอะค่ะ
0: มากันเยอะๆนะคะตั้งใจจัดงานนี้ออกมามากค่ะ
1: ใช่นะคะซึ่งทั้งสองท่านเองก็เป็นเจ้าของโครงการนี้โดยตรงด้วยนะคะขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้นะคะขอบคุณน้องเมย์นะคะคุณรัชนียมจันทร์และน้องธัญกรพ่วงศรีนกภาคนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็รอโครงการดีๆแบบนี้อีกนะคะและอยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะระนองของเรายังมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้มาเที่ยวแล้วมีความสุขกลับไปเช่นเดียวกับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ถ้าก็เป็นงานดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันสำหรับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะคะมาเที่ยวกันนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีบอกเลยว่าฟรีเฟสติวัลแห่งภาคใต้ที่จะพาทุกคนร่วมสร้างความทรงจำสุดมันตลอด2วันเต็มเลยนะคะใครที่ได้ฟังรายละเอียดกันไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมตัวกันให้พร้อมรีบจองห้องพักกันเลยเป็น FC ของวง Body Slam Retrospect Free Hand Mean Fellow นะคะและอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนคนรักมาเที่ยวกันนะคะสำหรับงานนี้บอกเลยว่าสนุกกับศิลปินหลากหลายวงอย่างที่คุณผู้ฟังรับฟังไปสนุกสนานกับการถ่ายรูปมีร้านค้ามากมายให้เดินชิมเดินช็อปและบอกเลยว่า2วันนี้จัดเต็มจริงๆ14และ15สิงหาคมซึ่งก็มาสนุกกันได้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะระนองมิวสิกเฟสติวัล2026มาสร้างความทรงจำมาสนุกด้วยกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อยากจะให้คุณสนุกกันให้สุดขอบฟ้าแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองทำไมต้องเป็นแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองเพราะว่าวง Body Slam อันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดท ท้ายในปีนี้เลย

นะคะก็เลยมาแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองและเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำมันตลอด2วันเต็มๆย้ำว่าฟรีนะคะฟรีนะคะยังไงก็รีบจองห้องพักกันได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันในงานนี้ระนอง Music Festival 2026ค่ะฟังเพลงรอกันสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของ Mcot Radio Go Green วันนี้เจ้าป้าจะมาคุณผู้ฟังมารู้จักนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของระนองที่เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ

0: MCOT Radio Co-Green.
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะช่วง MCOT Radio Go Green นะคะคุณผู้ฟังเจ้าป้าก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระนองที่เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกและใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านนะคะนำมาทำเป็นรองเท้าอ่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าอะไรนะทำอะไรนะทำรองเท้าเป็นรองเท้าเชือกถักผลิตภัณฑ์จากบ้านชาครีซึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะจากภูมิปัญญาชาวประมงพื้นบ้านในการที่ได้นำเชือกนะคะที่เป็นเครื่องมือหาปูหาปลาของชาวประมงอะค่ะเขาเอามาประยุกต์ถักร้อยเป็นรองเท้าเชือกสารสู่ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาครีอยู่ที่ตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็เรียนผิดเรียนถูกกันมาพอสมควรนะคะณวันหนึ่งก็ได้รับการรับรองการเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดระนองอีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยได้มาตรฐานม.พ.ช.ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะสำหรับรองเท้าเชือกถักบ้านชาครีที่วันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ซื้อไปใช้กันคือเป็นรองเท้าที่สวยเก๋มีสไตล์มีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งรองเท้าเชือกถักของบ้านชาครีเนี่ยเขาได้รับการรับรองการเป็นสินค้าโอท็อปจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อปี2560รวมถึงได้รับตราสัญลักษณ์ระนอง Nice and Clean ในปี2561และยังมีรางวัลอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ทำให้เจ้าป้ากล้ามาการันตีกับคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้าวันนี้อยากได้รองเท้าเก๋ๆสักหนึ่งคู่แล้วก็ร่วมกันส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถที่จะอุดหนุนได้เลยนะคะสำหรับรองเท้าเชือกถักบ้านชาครีมีให้เลือกหลากหลายสไตล์และมีข้อดีเยอะเลยนะคะก็คือเป็นรองเท้าที่ทำจากยางพาราสำหรับพื้นรองเท้าด้านบนก็เป็นเชือกถักลวดลายปานีตนะคะน้ำหนักเบาทนทานใส่ลุยน้ำซักทำความสะอาดได้สีไม่ตกด้วยนะคะนี่คือข้อดีของรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีเป็นรองเท้ารักโลกและวันนี้นะคะเขาก็ยังได้มีการอัปเดตนะคะให้เป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรองเท้าที่ทำจากกากาแฟอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีนะคะเป็นนวัตกรรมรองเท้าพื้นกากาแฟคือปกติเนี่ยเป็นพื้นยางพาราแล้วก็ใช้เชือกถักใช่ไหมคะแต่ว่าวันเนี้ยเขาก็นำเอากากาแฟที่ไม่ใช้แล้วก็คือกากกาแฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทิ้งกันซะเป็นส่วนใหญ่หรือเอาไปทำปุ๋ยแต่ว่าในวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีเนี่ยเขาก็นำมาเป็นพื้นกากกาแฟนะคะสู่รองเท้าคู่ใหม่ที่วันนี้ก็นำเสนอกันด้วยซึ่งช่วยลดขยะกากกาแฟช่วยโลกเดินริมหาดสบายสบายไม่ต้องกลัวน้ำและเป็นฝีมือคนไทยปราณีตทนทานเก๋ไม่ซ้ำไข่ใส่ได้กับทุกชุดเลยทีเดียวนะคะฟังขนาดนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีกันแล้วใช่ไหมคะและอยากจะเห็นว่าแล้วเขามีแบบอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดตาม

กันได้นะคะในส่วนของรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีนะคะที่วันนี้เจ้าป้าก็เชิญชวนอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันโดยสามารถที่จะติดตามทาง Facebook นะคะนั่นคือชาครีชูระนองใครมาระนองก็สั่งซื้อกันหรือไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะทางเพจ Facebook ของชาครีชูระนองนะคะเข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าติดต่อพูดคุยนะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันได้นะคะที่คุณหนุ่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันทำกับชุมชนและอยากจะช่วยกันดูแลรักโลกนะคะด้วยการนำสิ่งของที่เหลือใช้นะคะมาผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั่นคือรองเท้าเชือกสารชาครีอย่างที่บอกนะคะว่าพื้นยางพาราพื้นกากาแฟอ้อแล้วก็เป็นพื้นของพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะคะอุ๊ยอยากจะให้ได้ใส่กันนะคุณผู้ฟังยังไงก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะในส่วนนี้รองเท้าบ้านชาครีติดต่อกับคุณหนุ่ยได้เลยนะคะสำหรับเพจ Facebookชาครีชูระนองนะคะสนใจก็ทักหาคุณหนุ่ยได้โดยตรงเลยนะคะอันนี้เจ้าป้าก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นของคนระนองมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบให้ทุกคนได้ร่วมกันรักโลกผ่านการสวมใส่รองเท้ารักโลกแบบเก๋ๆซึ่งยี่ห้อที่เขาใช้ชื่อก็คือฮิปรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีนั่นเองค่ะก็แนะนำกันนะคะสำหรับสิ่งดีๆในช่วงนี้กับ MCOT Radio Go Green ค่ะ

ค่ะในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ต้องการจะทำความรู้จักนะคะในส่วนของรองเท้ารักโลกรองเท้าเชือกสารของบ้านชาครีเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจชาคีชูระนองกันนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รองเท้าที่ทนทานมีสไตล์ไม่ซ้ำแบบใครและได้อุดหนุนชุมชนด้วยนะคะโดนน้ำได้ซักทำความสะอาดได้สีไม่ตกเป็นงานแฮนด์เมดด้วยคุณผู้ฟังใส่ลุยได้ทั้งทะเลทั้งภูเขาน้ำตกเลยซึ่งเขาก็พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านประมงพื้นบ้านในการถักเชือกหาปลานั่นเองนะคะทุกคู่ใช้การถักด้วยมือนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยพื้นยางพาราโดดเด่นด้วยพื้นกากาแฟโดดเด่นด้วยพื้นที่นำพลาสติกเนี่ยมารีไซเคิลเป็นพื้นรองเท้ายังไงก็สามารถสอบถามกันได้นะคะที่คุณหนุ่ยให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึงพี่วัดรองเท้าโรคนะคะ081-271-4817นะคะพี่วัดรองเท้าลักโลกบ้านชาครีนั่นเองนะคะก่อนจากลาก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ตรงนี้เพราะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะบอกรายละเอียดในเรื่องของช่องทางติดต่อไม่หมดนะเจ้าปลาก็เลยมาส่งท้ายกันตรงนี้ในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในสัปดาห์หน้ารายการแดนดินถิ่นใต้จะเป็นของจังหวัดอะไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะในพื้นที่ของระนองรวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนและมีฝนตกเยอะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอ๋อก่อนจะจากกันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดระนองก็ร่วมกับภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆเพื่อที่จะเชิญชวนให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์

0: 2026ได้เที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนจะเป็นประชาชนก็สามารถที่จะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนเสน่ห์ความงดงามอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสนะคะซึ่งการประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดที่มีใจรักการถ่ายภาพการผลิตสื่อดิจิทัลนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของคุณที่ผ่านมาผ่านคลิปวิดีโอแบบแนวตั้งนะคะ9:16ความยาวไม่เกิน3นาทีซึ่งเนื้อหาเนี่ยต้องถ่ายทำภายในจังหวัดระนองและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ชิ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งรางวัลบอกเลยนะคะว่าเงินรางวัลผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศถึง 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันซึ่งในส่วนของการเปิดรับสมัครเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะเจ้าป้าก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook นะคะของทางอสมทจังหวัดระนองก็ได้นะคะหรือว่า Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ล่ะค่ะแต่จะเป็นวันไหนจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบยังไงก็กดติดตามเพจอสมทระนองได้นะคะวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้หมดเวลาหมดก็จากลากันไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะและไม่แน่ใจว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเราต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนเพราะรายการปักใต้บ้านเราแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้กับอสมทนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่กับเจ้าป้าในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าก็ติดตามกันได้นะคะว่าเป็นอสมทของจังหวัดไหนที่จะเป็นแม่ข่ายมาเล่าข่าวรวมถึงนำเรื่องราวดีๆของในจังหวัดมาประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันจากลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ
1: แดนดินถิ่นใต้ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สาสมกับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมาก

0: ขอให้ประชาชนมั่นใจอย่ากังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามันถกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านหรือไม่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโครงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโครงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโครงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมอายุไม่เกิน2สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีสในช้างเด็กในวันนี้ทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุง

0: ทร074-611-399และ063-916-5392
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค
5: ่
6: ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
7: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: กลับมาแล้วอีกกับชั่วโมงที่2นะครับผมกับช่วงของมหานครชาร์ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1นะครับยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: ครับผมและผมหมีสมหมีนะครับผมวันนี้พวกเราสมหมีสมคริสครับผม
0: ครับผมและในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากไรอันกัดบัณฑิตครับผลงานเพลงกลางดาวครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับ
1: อ้าวนะครับแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่9นะครับก็คือแค่ฝุ่นนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับขึ้นจากฮิตที่16เลยนะครับโอ้โหกระโดดสูงเลยนะนะครับแล้วก็เพลงนี้นี่อยู่ในชาร์ตทั้งหมด6อ่ะไม่6 8สัปดาห์นะครับแล้วก็สูงสุดคือฮิตที่6นะครับ
0: ครับและจบไปเมื่อกี้ในฮิตที่8นะครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกากาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ขอกำลังใจครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่5ครับ
1: ครับผมนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันแล้วนะว่าใครคือสุดยอดนะครับเพลงอันดับที่1ของลูกทุ่งมหานครนะครับต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะจ๊ะ

0: อีก3ผลงานเพลงครับในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเมกอภิสิทธิ์และก็บุ๊กสุภการนะครับปริญญาไก่ตีครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่10ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่6นะครับตี3นะครับโอ้มีหลายๆคนมากรี๊ดนะครับเสียเปียกนะครับผมมีน้องฟ้าใสนะครับผม FC Boss นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่7นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6แล้วนะครับสังกัดอิสรานะแล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ตนะครับทั้งหมด9สัปดาห์นะครับสูงสุดนะคือฮิตที่4เลยนะครับเพลงนี้นะจ๊ะ
0: ครับผมแล้วในฮิตที่2ผลงานเพลงจากบาวีครับเอาที่บายใจเอ้ย
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เรายังไม่เล่นนี่ว่
1: า
0: อุ้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อิบบวกอิบบวกนะครับเมื่อกี้ปริญญาไก่ตีนะครับขอกำลังใจแล้วก็ตี3
0: ผมรีบลบไปไง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมนะฮะก็ตี3นะครับ
0: ครับผม
1: ตี3บอสนะครับแล้วก็5ก็คืออย่าใจกระจอกนะครับผมจากหนูเล็กกากะนะครับนะก็ลงจากฮิตที่3
0: แล้วก็มาฮิตต่อมาถึงเป็นฮิตที่4
1: งั้นอย่าเพิ่งไปฮิตที่4นะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีคุณดูซ่านะครับมีพี่ยองนะครับมีน้องฟ้าใสนะครับพี่อนงพี่ประเทืองคุณวีนาพี่หนูริงคุณปิยะคอปิยะพรนะครับแล้วก็พี่อัญชลีแม่นอมนะครับแล้วมีพี่ตุ๊กพี่ไพรงามพี่ดอกรักนะครับตอนนี้เสียเปียกตะป๊อปพี่ละไอพี่หนูริงพี่จรัสนะคุณยายพอเพียงก็มาแล้วนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของมหานครชาร์ตอยู่ตอนนี้เดินทางมาถึงฮิตที่4แล้ว
1: จ้ะ
0: ไปกันต่อเลย
1: ลุยเลย
2: ฮิตที่4

0: ล่าสุดนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะครับนะนี่คือสิทธิ์ของเจ้านะครับจากไหมไทยนะครับหัวใจศิลป์นะครับจอมยุทธนั่นเองนะฮะก็ลงจากฮิตที่2นะครับนะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับนะอยู่ในชาร์ตทั้งหมด10สัปดาห์นะก็มีพี่จิตมาช่วยกรี๊ดด้วยนะครับมีน้าเมนะครับมีตะป๊อปนะครับนะคือเรามี FC ทุกกลุ่มจริงๆนะเขาก็จะมากรี๊ดในเพลงที่เขาชื่นชอบกันนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงฮิตที่4แล้วครับคริสครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราก่อนที่จะไป3 2 1นี่ขอไปโฆษณากันสั้นๆนะครับ
0: ได้จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัยเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับ

0: ตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: วันแม่ปีนี้หนูอยากมอบบ้านแทนความรักให้คุณแม่จังเลยค่ะพี่คุ้ม
6: จัดให้ครับน้องดีงานประมูลบ้านมือสองทอสอออนไลน์ครั้งที่6ประมูลง่ายเพื่อคนที่เรารักผ่านแอป GSP All Home รับโปร3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
7: ล็อกมันเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กซ์โพลซ่ามี

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ฮิตที่3

0: าวกลับมาแล้วนะครับตอนนี้อีก2อันดับครับคริสกับผม
1: ครับผมในที่3มนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะครับสร้างสีพ่อ
0: ครับโอ้เพลงนี้มาแรงมากนะครับ
1: ใช่ครับขึ้นมา
0: จากที่8โอ้โหโหดมากเลย
1: ภายใน2สัปดาห์เท่านั้น
0: ครับผมแหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อู๋เพราะนะครับและชาวคณะชอบมากนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่2นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากเลยขึ้นจากฮิตที่6นะครับเอาที่บายใจจากบ่าววีนะครับ S1 Music อยู่ในชาร์ต3สัปดาห์สามารถขึ้นถึงฮิตที่2เลยนะจ๊ะอ้าวก่อนที่เราจะไปฮิตที่1นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทวนก่อนคริส
1: ได้ครับ
0: นะฮะฮิตที่10นะก็คือกลางดาวนะจากน้องไรอันนะครับฮิตที่9แค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์ฮิตที่8ขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะฮะฮิตที่7นะครับปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์กับบุ๊กนะครับฮิตที่6นะฮะคือตี3นะจากน้องบอสนะครับ
1: ครับผมฮิตที่5อย่าใจกระจอกครับจากหนูเล็กกากะฮิตที่4สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ฮิตที่3 30พ่อของมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลฮิตที่2นะครับเอาที่บายใจของบ่าววีและฮิตที่1ครับผลงานเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ขอแสดงความยินดีให้กับโจอี้ภูประสิทธิ์ฟีกับพันวรการด้วยครับกับหม้อหุงข้าวครับยังคงที่อยู่ในฮิตที่1ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปเจอกันอีกครับ
0: จ้ะ
2: ฮิตที่

0: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ของนายประภัสโพธสุธนสส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวร

0: สิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สท.จะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: นกมันปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
1: ก็มันมากินแมงแต่แห่ว่ามาถึงหมดนะคะ
0: โอ้มาแห่นี่เล่นโอ้ยเงาปะ
1: มาหัวแห่ไปเยี่ยมปะ

0: บาย
1: จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย
0: พอแล้วใครอยากกินข้าว
2: เอามาครับผมชั่วโมงที่3นะครับเอ้าคริสเมื่อกี้ผมเห็นคุณหลับในอยู่คริส
3: ต่อครับปวดหัวข้างหลัง
2: โอเคโอเคเขาเรียกพักสายตาใช่ไหมครับคริส
3: ใช่ครับ
2: นะครับไม่ปกติคุณต้องสั่งคณะหมูกรอบเนี่ยชั่วโมงนี้
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเย็นทีเดียว
2: เป็นบุฟเฟ่ไปเลยไหมครับคริส
3: ครับผม
2: เป็นห่วงอ้าวชั่วโมงที่3เรามีอะไรบ้างครับคริสเล่าให้ผมฟังหน่อย
3: ชั่วโมงที่3ก็ไม่มีอะไรมากครับฟรีสไตล์เราโทรมาก็ได
2: ้รับสาย
3: ขอเพลงก็ได้ครับถ้าอยากโทรมาก็
2: ครับ
3: 02-248-1366ครับ
2: ครับผมย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366ตอนนี้ก็รับสายชาวนะก็กดเข้ามารัวๆได้เลย
3: ใช่แล้ว
2: นะฮะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาคุยกัน
3: ครับ

0: ตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายครับคริส
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หนูนะครับ
2: จ้า
0: โอ้นี่พี่หนูชลบุรีใช่ไหมครับ
2: พี่หนูระยองจ้า
0: พี่หนูไปไหนมาทำไมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยพี่หนู
2: อะไรนะ
0: ไปไหนมา
2: อ๋อไม่ใช่บ้านที่อยู่ท้ายชุดถนนใกล้ๆกันไง
3: ก็
2: อย
3: ู่
2: ที
3: ่
2: บางที
0: อ๋ออยู่กลางสี่แยกเลยเหรอครับพี่หนูครับ
2: ไม่ใช่อ่ะจ้ะมันอยู่ในซอย
0: ครับ
2: แต่ว่าเราใกล้ถนนไง
0: โอ้ใกล้ถนนใหญ่โอ้จะบอกว่าบ้านติดริมถนนใช่ไหม
2: แต่เป็นถนนแยกมาเนี้ย
0: บ้านติดถนนบ้านติดถนนคนมีฐานะเขาจะบ้านอยู่ติดถนน
1: กินข้าวยังครับวันนี
2: ้เอาละคะ
0: กินข้าวหรือยัง
2: อ๋อกำลังว่าจะหุงข้าวเนี่ยจ้ะ
1: แล้ววันนี้ได้อะไรกินครับ
2: จะซื้อเดี๋ยวจะออกไปซื้อปลาดุกย่างจ้ะ
0: โอ้มีแล้วมีน้ำพริกอะไรไหมน้ำพริกปลาย่างอะไรไหมพี
2: ่เขาก็มีแถมมาแล้วอ่ะมันก็เป็นน้ำพริกอะคล้ายๆกับน้ำพริกแจ่วอ่ะ
0: ครับโอ้ยต้องมีผักลวกจิ้มสิครับพี่หนู
2: ก็คิดดูก่อนด้วย
1: เสร็จแล้วก็มีของหวาน
0: มันต้องมีของหวานพี่หนูเขากินข้าวเสร็จแล้วต้องมีของหวานนะพี่หนูนะ
2: อ๋อพี่หนูไม่ชอบเขียวหวานจ
0: ้ะอะไรนะส้มเขียวหวาน
2: พี่หนูไม่ชอบกิน
0: อ๋อพี่หนูเขาไม่ชอบของหวานคือดูแลสุขภาพนะพี่หนูนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได
1: ้แล้ววันนี้พี่หนูจะเอาเพลงอะไรดี
2: บ่วงฮักของไม้อ่ะจ้ะ
1: บ่วงฮักของไม้พี่รมพร
2: จ้า
1: ฝากให้ใครไหม
2: ก็ให้ตั้งแต่ตั้งหลายอ่ะจ้ะพันธุ์เจสมคิดกับสมหนีด้วย
0: ครับได้เลย
2: เพราะวันนี้สมหนูมาอีกแล้ว
0: โอ๊ยนี่เดือนหนึ่งมาครั้งนึงมาบอกมาอีกแล้วพี่หนู ผมมาเดือนละครั้งพี่ปะโถ แต่พี่จะมาทุกอาทิตย์พี่หนู
1: ขอส้มตำด้วย
0: ขอส้มตำด้วยโอเคโอเคได้ขอบคุณครับพี่หนูสวัสดีครับแล้วตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะ
1: ครับผม
0: 02-248-1366จ้ะ

0: านจากพี่เจมส์นะครับอัสดงแล้วก็มีคนช้ำที่อัมพวาก็เป็นเพลงที่ลูกพี่ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะ
1: ครับผมมาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ขวัญครับ
2: ค่ะ
0: พี่ขวัญ
2: เลย
0: โอ้นี่มาจากเชียงรายเลยอากาศเป็นไงบ้างครับพี
2: ่เอาฝนตกมา

0: สองวันแล้วค่ะ
1: อุ้ยฝนตกลิส
2: หนักไหมครับ
1: หนักไหมพี่
0: หนักค่ะจะท่วมแล้วค่ะ
1: โอ้แสดงว่าเย็นฉ่ำมากเลย
0: เย็นค่ะ
1: ใ
0: กล้ไม่สายอ่ะเจ้า
1: อ๋อโอ้เกือบแม่สายเลยเห็นไหมไกลไกลมากเลยนะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันสบายสบายก็เลยเปิดเจอคลื่นนะคะ
1: ครับ
0: ฟังทุกวันก็ฟังแต่ฟังตอนกลางคืนค่ะ
1: ครับครับ
0: ตีสอง
1: จริงจริงช่วงวันเสาร์เขาแบบเป็นช่วงพักผ่อนนะ
2: ครับ
1: เขาจิบกาแฟกินคุกกี้แล้วก็มาโรสติกเกอร์กันนะคริสเนาะ
2: ตีสองตีห้าคือ
0: พอดีฝนมันตกเลยเป็นนอนสบายสบายเลย
1: เห็นไหมชิลเลยเนี่ยเป็นไง
2: ตีสองตีห้าคือตื่นมาฟังหรือไม่นอนมาฟังครับ
1: ตื่นมาเข้าห้องน้ำหรือครับหรือว่าอะไรครับตีสองตีห้าทำไมไม่นอน
0: ตื่นมาก็ไปออกกำลังกาย
1: เดี๋ยวตีสองนี่นะครับพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่ทำอะไรตอนตีสองลำไทยเก๊กหรือครับหรือว่าอะไรครับ
0: ไม่ไปวิ่ง
1: หุยเดี๋ยววิ่งตอนตีสองแล้วมันมืดหรอ
0: ไม่ม
1: ื
0: ดค่ะไฟฟ้าเยอะแยะ
1: เดี๋ยวนะแถวเชียงรายเขาวิ่งเขานิยมวิ่งกันตอนตีสองเหรอพี่อันนี้ขอความรู้จริง
0: ตีสองตีสามตีสี่มีไปเรื่อยๆค่ะ
1: โอ
0: ้ตีห้าหกโมงเช้าเขาก็เริ่มทำกับข้าว
1: อ๋อคือเขาไปวิ่งตอนกลางคืนแล้วพอเช้ามืดเขาก็เลิกวิ่งใช่ไหมครับมาทำกับข้าว
0: ค่ะ
1: โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ดีจังเลยเอาได้ครับวันนี้อยากฟังเพลง
0: ครบสอนค่ะ
2: ครบสอนทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้
0: คร
2: ับทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ครับ
0: ก็เห็นว่าฝนตกตกดีอ่ะ
1: อ๋อต้องมีบรรยากาศหน่อยนะ
0: โอ้ค่ะ
1: ได้จ้ะ
0: ค
2: ่ะโอเคครับครบซ้อนจ้ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ล้วตอนนี้เราก็ยังรับสายอยู่นะครับนะใครที่อยากมาพูดคุยหรืออยากมาขอเพลงก็ยังเรียนเชิญอยู่นะครับคริส
1: ครับผมที่022481366นะครับ
0: อ้าวย้ำ022481366จ้า
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
3: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
5: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: การเรตี้จากมอคค่าการ์เด้นนะครับผม
1: แต่ตอนนี้มีอีกแล้วหนึ่ง
2: สาย
1: ครับ
2: มาแล้วสวัสดีครับ
0: มาแล้วไม่ใช่อีกแล้ว ไม่ใช่คำพูดผิด
2: มาแล้วมาแล้ว
1: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่หนุ่มน้องคายครับ
3: ครับผม
1: วันนี้ทำอะไรครับ
3: วันนี้ไม่ได้ไปไหนพี่วันนี้พักผ่อนวันนี้เป็นวันเสาร์ครับ
1: อ๋อแล้วฝนตกไหมที่น้องคาย
2: ครับ
3: วันนี้ไม่ตกครับแต่เมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนเลย
2: อากาศดีสิครับพี่
1: ช่วงนี้แม่น้ำโขงขึ้นสูงไหมครับ
3: น้ำโขงก็ขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ครับผม
2: ครับแต่ผมชอบที่พี่หนุ่มเขาบอกนะวันนี้วันเสาร์ไม่ทำอะไรวันเสาร์ต้องพักผ่อนมันต้องนอน
1: ของผมเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับของผมทุกวันนะครับวันไหนว่างก็นอนครับผมครับผมก็แล้วช่วงเย็นๆทำอะไรบ้างครับพี่หนุ่มครับ
3: ก็ช่วง16:00เย็นผมก็ไปเปิดหมวกตามปกติครับ
1: เปิดหมวกนี่คือเล่นดนตรีใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: เล่นอะไรครับ
2: ศิลปิน
3: ไปเล่นไปร้องเพลงเล่นพวกกีตาร์พวกนี
2: ้อ๋ออู้ดีจังเลยเนาะมีความสุขเนาะพี่เนาะ
1: ปกติเล่นไปเปิดหมวกแถวไหนครับของน้องคาย
3: ไปถนนคนเดินริมโขง
1: ถนนคนเดินนะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไป
2: อุดหนุนไป
1: ดูพี่หนุ่ม
2: ไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตนะครับผมอ้าวได้ครับคร
3: ับ ของกินไงเลยครับวันนี
2: ้อะไรนะพี
3: ่ของกินเต็มเลยครับวันนี
2: ้โอ้ของกินเยอะเพราะมีตลาดไงอ่ะ
1: ใช่ไหมเคยเปิดหมวกแล้วก็มีขายของกินด้วยเหรอครับ

0: ม่เขาเอาลูกชิ้นเขาไม่ให้เงินเข้าโดนัทไหมเข้าของกินไหม
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับ
2: แต่มีทอดลูกชิ้นมีตำมะละกอมี
0: โอ้โหนี่พี
2: ่ฟังสารนี้มีทุกอย่างเลยครับ
0: พี่ไปร้องเพลงทีเดียวนี่พี่อาหารเต็มโต๊ะเลยพี่หนุ่ม
2: ไม่ครับเขาขายอยู่ข้างๆผม
0: อ๋อขายอ๋อเขาไม่ให้เขาขายโอเคโอเคครับพี่หนุ่ม
3: วันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ยังคอยที่ซอยเดิมครับ
3: ซอยเดิมตรงถนนคนเดินใช่ไหมครับ
0: อ่ะซอยนั้นแหละเอาซอยนั้นแหละเออไอ้คนเดินนั้นแหละ
3: เอาเงินแคนนะคร
0: ับ เออคร
2: ับ ทีนี้ให้แฟนเพลงของลูกทุ่งมานครทุกคนเลยนะครับที่เปิดขึ้นมาฟังรายการด้วยกันครับ
0: ได้เลยครับพี่หนุ่มครับวันนี้ขอบคุณครับ
2: ผมก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะที่คืนนี้นะผมติดตามมาตั้งแต่ปี53แล้วนะ
3: โอ้ขอบคุณมากเลยโอ้นี่ก็16ปีแล้ว
0: ครับ
2: ครับ
0: พวกเราก็โตเต็มวัยพอดีนะครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่ม
2: ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่ครับผม
3: ครับไปโทรมาอีกนะครับ
2: ครับ
0: โทรมาบ่อยๆครับครับขอบคุณครับพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ยังคอยที่ซอยเดิม

0: าดูเวลาแล้วนะครับเราคงได้อีกหนึ่งเพลงนะครับคริส
1: คร
0: ับ
1: ผมเพราะฉะนั้นก็ทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้นะครับของพี่เสด็จกับ
0: สาวกระโปรงเหี้ยน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีรุดดูจุดพบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียเองประกาศกล้าวโทษหนักถึงที่สุดแต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบานะมุงจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุเฉพาะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปหรือราชทิพย์ศรีธรรมนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติญาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นขบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุมาให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกหมาย

0: ู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง 17 นาฬิกานี้กลวีไม่กังวลคดีหัวสบลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกลวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสบที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกลวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรวีกล่าวว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้ามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กกต.ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานไม่ทราบว่ามีอะไรแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคและทั้ง9คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครบ.หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาการหยิบเรื่องหัวสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: น้องน้านากาลาโต้แล้วก็มีตั้งใจมาหลอกชัดๆแล้วก็กินตับแต่เค็งนะฮะ
1: แล้วชื่อน้องไหมไม่ใช่ชื่อน้องนะกาลาโต้
0: นี่ไงอะไรน้ากาลาโต้
1: อันนั้นชื่อเพลงน้ากาลาโต้คนร้องชื่อน้องไม้น้ากาลาโต้นะครับผมชั่วโมงที่เท่าไหร่ละ4
0: ที่4ชั่วโมงสุดท้าย
1: ซึ่งมีสมบริสครับผม
0: ชั่วโมงนี้แน่นอนก็เป็นช่วงของการเจาะคิวฮิตครับผมก็จะเป็นเจาะคิวฮิตของวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมแล้วเอ้ยใกล้จะวันเกิดผมแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่ปีนี้ครบ22
0: เว้ย32แล้ว
1: โอ้
0: ครับก็คือ5เพลงนะฮะที่เข้าจอขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะงั้นแล้วไม่ต้องรอช้าเราไปที่เพลงแรกกันเลย
1: ครับ
0: ชื่อว่าหญิงชาวบ้านเป็นผลงานเพลงจากแพรชนาครับผมไปฟังกัน

0: หญิงชาวบ้านครับแพรชนาสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองได้พานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงโดยอนุชาลึหะภักดีกับขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตนอรุณโอ้ชื่อยากๆนั่นเลย
1: ครับผมครับมาครบมา
0: แล้วนะฮะ
1: แต่ MV ชาวบ้าน MV ทำดีมากเลยนะด
0: ู
1: แบบอบอุ่นแล้วก็แต่งแบบไทยๆเลยนะครับนะมีผ้าถุงนะก็เป็นเสน่ห์ของเราด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับเพลงที่1 นะครับเพลงที่2 นะครับชื่อเพลงว่าบางเวลาโคตรคิดถึงนะคณะขวัญใจนะจ๊ะ

นี่คือบางเวลาโคตรคิดถึงนะครับคณะขวัญใจนะครับนะแล้วก็คำร้องคำนองทำนองนะครับพี่ชีวินโกมารทัศน์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงคณะขวัญใจนะครับ MV นี่ก็เป็นบรรยากาศเหมือนเขาเล่นคอน

0: เสิร์ตนะฮะแล้วก
1: ็
0: เห็น FC เนี่ยมองขึ้นมาแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความคิดถึงของเขา
1: ครับครับเพลงที่2นี่ต่อมาเพลงที่3ครับเป็นผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ครับสังกัดอิสระชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสีครับ

0: ป้ายเปลี่ยนสีนะฮะของอ้นพานุวัฒน์ครับผมเพลงนี้สังกัดอิสระคำร้องทำนองครูเกรียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงโดยครูวายศักรินทร์ครับผม
1: ครับผม
0: เพลงที่3
1: เพลงที่3ผ่านไปนะครับแล้วก็มาเพลงที่4นะครับงานจากหนุ่มมีซอนะครับชื่อเพลงฝังใจสังกัดอิสระจ้ะเสียง

0: ฝังใจนะครับจากหนุ่มมีซอสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้มหาอามครับเรียบเรียงโดยพรชัยทันทภาครับผม
1: ครับผมอ้าวฝังใจนะครับนะมีหลายท่านก็บอกโอ้ยเหมือนพี่เขาเปลี่ยนแนวเหมือนกันนะเป
0: ็
1: นแบบแนวป๊อปๆหล่อๆเลยนะ
0: ใช่
1: ฝังใจนะครับแล้วก็มาเพลงที่5นะครับงานจาก

0: จากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะฮะใครที่เป็น FC นะฮะของไอแมนนะครับตอนนี้ก็เตรียมฟังได้เลยเข้ามาขอได้นะครับบุญผลาบ่อฮอดนะครับสังกัดแบมบูบีทนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองคุณเจมวิทยากรนะครับแล้วก็เรียบเรียงจินนี่ภูไทยนะครับนะโอ้แล้วก็ MV นี่ก็ทำดีนะฮะแล้วก็มีพี่ฝนธนสุนทรมาเล่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาทวนกันนิดนึงนะครับเพลงที่1หญิงชาวบ้านนะครับน้องแพรชนานะครับเพลงที่2บางเวลาโคตรคิดถึงนะครับคณะขวัญใจครับ
1: ที่3ฝ้ายเปลี่ยนสีครับของอ้นพานุวัฒน์เพลงที่4ฝังใจของหนุ่มมีซอแล้วก็เพลงที่5ครับบุญผลาบ่อฮอดครับ
0: ครับผม
1: ไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับผมเดี๋ยวเรา
0: พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปจวดกัน

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: คอร์ต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
2: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
1: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: เสาร์อาทิตย์
8: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต
10: แม่แม่
11: แจ้
10: มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
11: เอาไปให้ยังเหรอพ่อ
10: มาสิพากันไปขุดแย่

ஒழிஞ்சு போனேன்.

0: ก็เป็นช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาติมาจนถึงช่วงของจ่อคิวฮิตครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมีที่มาร่วมจัดรายการด้วยกัน
1: ขอบคุณด้วยครับสมคริสครับผมนะฮะก็เดี๋ยวติดตามต่อนะช่วงหน้าอยู่กับท่านอาจารย์ประยงกันต่อเลย
0: ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกับผมในวันเสาร์หน้านะครับผมบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับ
1: แล้วเดี๋ยววนมาเจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับผม
0: ครับผมดูแลตัวเองกันนะครับผมลาไปก่อนกับเพลงจากสอนศิลป์ชัยครับ
1: ครับผม
0: แก่งเริงจ้า
1: พี่สอนครับผม
0: สถานใจ
1: จ้าสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรา
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 นาทีที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสลาวุธแฟนนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอ.ปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอ.ก.กว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจอปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติโรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าสมอ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่งพบสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอ.จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพาเทตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุตันการสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม41.0 องศาเซลเซียสบันทึก

0: ไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2561พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองเซียงซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: งพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนจะซาบซึ้งแค่ไหนจะถูกใจบ้างหรือไม่นั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปให้จนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทุกประการที่ท่านปรารถนานั้นขอให้ทุกท่านได้รับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องร่ำรวยในเรื่องใหญ่นะครับท่านฟังขอท่านฟังร่ำรวยทุกท่านกันแล้วกันนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554และก็นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสโมสรนักเพลงนะครับเป็นการขับร้องหมู่นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าอีสานบ้านของเฮานะครับพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติ2557เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงพร้อมด้วยกันนะครับขับร้องโดยเทพพรเพชรอุบลนะครับเพลงที่2สาวอีสานรอรักนะครับสมทุมไพริมบึงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับไมตรีนิยมแสงแล้วก็มืดไข่มุกร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเสียงกีตาร์ที่โซโลในเพลงนี้ก็เป็นการโซโลของคุณไมตรีนิยมแสงซึ่งเป็นนักจัดรายการในคลื่นของเรานี่เองนะครับท่านผู้ฟังครับขับร้องโดยออนอุมาสิงห์สิรินะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเพลงแบบลูกทุ่งอีสานทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

็พี่น้องชาวอีสานก็คงจะถูกใจนะครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงในแบบไทยลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงถุยใจดำนะครับมนตรีผลพันธินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยดอกไม้ป่านะครับเพลงที่สองสอบตกนะครับปฏิภาณสุขสุทธิเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดย The Innocent นะครับอ่ะขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

มาสนุกสนานกับเพลงแบบไทยลูกทุ่งชื่อเพลงว่าสาวสงหาดนะครับวิเชียรคำเจริญหรือว่ารบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติ2548เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจันทราธีรวรรณนะครับเพลงที่สองรอวันเธอว่างนะครับการการุณวงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรังสีเสรีชัยขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
3: เสาร์อาทิตย์
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: มาเพราะๆกับเพลงไทยสากลต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเพลงแรกชื่อเพลงว่าน้ำเซาะสายนะครับชาลีอินทราวิจิตศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยจำรัดเสวตาพรนะครับขับร้องโดยจำรัดเสวตาพรนะครับเพลงที่สองเดือนเพ็ญครับผู้ประพันธ์คำร้องทำนองก็คืออัศนีพลจันทร์นะครับธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ2159เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคาราบาวก็โดยเอสคาราบาวศิลปินแห่งชาติ2156หรือว่ายืนยงโอภากุลก็คือคนเดียวกันนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

มาฟังเพลงในแบบลูกทุ่งครับจะเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงรู้ว่าเขาหลอกนะครับการกรุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับ อเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสิรินทรานิยากรนะครับเพลงที่สองหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสรเพชรพินโยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสรเพชรพินโยและก็หนุ่มภูไทยนะครับก็ขับร้องโดยสรเพชรพินโยร้องคู่กับน้องนุชดวงชีวันนะครับขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ได้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: อาจารย์ไม่ได้เปิดพัดลมใช่ไหมคะวันนี
4: ้ไม่ได้เปิดครับ
3: โอเคค่ะอาจารย์เสียงดังขึ้นอีกนิดนะคะ
4: ได้คร
3: ับ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คทางสถานียังไงส่งข้อความมานะคะว่าจะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์สำหรับโครงการ CEO of ASEAN ของเราก็ยังรับสมัครนะคะที่จะเราจะเปิดรับถึง25สิงหาคมนี้ในรุ่นที่3นะคะอาจารย์ก็เจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนค่ะต้องให้อาจารย์ได้พูดให้ฟังว่าสำหรับกัมพูชานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะมาฝากในหลักสูตรนี้บ้างคะอาจารย
4: ์ก็กลายเป็นประเทศซึ่งไม่สงบจากข้างในนะฮะก็เพราะความบ้าคลั่งอำนาจของคนนี่แหละคุณอ้อม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็จากความต้องการที่จะชนะและครองอำนาจอย่างยาวนานมันส่งผลกระทบที่ไม่เฉพาะข้างในเท่านั้นข้างนอกก็กระเทือนนะครับแล้วมันก็ส่งผลที่เป็นลูกโซ่ไปในหลายเรื่องหลายราวแล้วข่าวล่าสุดก็ห้างแมคโครของคนของทุนไทยเราก็ประกาศปิดตัวที่เสียมมาราชนะครับซึ่งเคสนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากคุณอ้อมอย่างกรณีแมคโครแมคโครเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนไปซื้อสินค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเราที่ซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปขายต่อหรือถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงห้างร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้วัตถุดิบนะครับจำนวนมากสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อแมคโครปิดตัวนั่นแสดงว่าสภาวะในเรื่องของการท่องเที่ยวมันซบเซาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่า

0: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังสักครู่นี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นลูกโซ่ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มันยังจะส่งผลกระเทือนต่อวิกฤตที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือจากการเมืองข้างในของกัมพูชานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือถ้าจะพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเนี่ยก็คือเป็นเพราะคนคนเดียวจริงๆนะครับที่สร้างปัญหาตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าสมมติว่าผมยกฉากทัศน์ขึ้นมาว่าถ้าฮุนเซนไม่อยู่ในวันนี
1: ้
0: กัมพูชาจะเป็นอย่างไร
1: มาก็ในเชิงลึกเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากนักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาณขณะนี้ด้วยก็จะมาคุยกับเราด้วยนะคะอาจารย์ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะที่ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาดูแลธุรกิจในกัมพูชายังไงที่ยังคงเดินหน้าต่อนะคะ
0: ใช่แล้วคือโดยนิตินัยนะครับในที่ชายแดนเมื่อชายแดน2ประเทศหมายถึงชายแดนไทยกัมพูชามันปิดนะครับแต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องมีคุณอ้อมต่อไปในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็คือการค้าเถื่อนการลักลอบค้าขายระหว่างกันนะครับแรงงานที่แอบเข้ามาอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปสู่ยุคของการค้าเถื่อนระหว่างกันแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการค้าทางอ้อมเกิดขึ้นนะครับมาอ้อมไปทางไหนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาเลยฮะมาพบกันนะครับแล้วก
1: ็
0: บอกได้เลยว่าทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยอบอุ่นนะครับยังร้อยรัดซึ่งกันและกันอยู่ทั้งสอง
1: เดี๋ยววันที่20นี้รุ่น1ก็นัดพบปากกันอีกค่ะอาจารย์แล้วรุ่น1กับรุ่น2ก็เจอกันแล้วด้วย
0: นะครับแล้วก็สามารถขยายนะฮะขยายเครือข่ายแล้วก็ล่าสุดก็เห็นบางท่านไปถึงฟิลิปปินส์แหละ
1: ค
0: ่ะ นะครับไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ CEO มาเจอ CEO ด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งก็คือมาแมชกันเอง
1: คร
0: ับว่าอ้อตรงนี้อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ก้าวย่างของแต่ละธุรกิจหรือว่าทุกกิจการที่ทำนะครับในอาเซียนเนี่ยนอกจากว่ามันจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันแล้วนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์การชี้แนะแนวทางการนำเสนอแนะอะไรต่างๆรวมไปถึงการใช้คอนเนคชั่นที่มีอยู่แล้วและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละนะครับมันจะทำให้ในแต่ละรุ่นนะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ CEO ของประเทศไทยเรามีก้าวย่างที่แข็งแรงมากขึ้นในอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: หลายคนก็ถามว่าทำไม่ยังไม่ได้เป็น CEO นะคะจะส่งรุ่นลูกรุ่นหลานมาเรียนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ข้อมูลล้วนๆเลยแล้วนำไปปรับใช้ในธุรกิจนะคะกำลังจะเป็น CEO เป็น CEO อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเจ้าของธุรกิจกิจการมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะก็น้องน้อยสุดของรุ่นที่2ทุกวันนี้ก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้ว
1: ใช่เขาค้าขายกับทางจีนอยู่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเครื่องสำอางอยู่นะคะค
0: ่
1: ะ
0: ก็แตกลายนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะมีการนัดพบปะซึ่งกันและกันบ่อยมากจนบางทีคือกลุ่มไลน์เนี่ยแตกแล้วแตกอีกหมายความว่าไม่ใช่แตกออกจากกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนง
1: เป็นกลุ่มย่อยอีกเจอกันในธุรกิจรายเดียวกันนะคะ
0: ไม่ใช่แตกกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนงมากนะครับแต่ถ้าในแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละเซตเนี่ย ก็จะมีการพบปะเจอกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แน่นอนฮะมาจากหลายวงการนะครับไม่เฉพาะภาคธุรกิจนะครับก็มีภาครัฐมาหลายท่านอยู่ก็มาเรียนรู้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องตอบสนองภาคเอกชนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: เราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาค

0: คม2569นี้แต่สมัครด่วนเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569นะคะสมัครได้เลยราคาตอนนี้เป็นราคาพิเศษค่ะอาจารย์ตอนแรกเราก็ตั้งไว้ 65,000 บาทแต่คุณผู้ฟังที่โทรมาในช่วงนี้สมัครในช่วงนี้เหลือ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะสายหมายเลขนี้โทรได้เลยค่ะ0944803034นะคะ0944803034 0943966649นะคะ0943966649และเดี๋ยวหลังรายการถ้าใครจะโทรมาสมัครกับอ้อมโดยตรงก็ได้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะ
1: จริงๆ CEO of ASEAN ก็มีรายการของตัวเองแล้วเนาะ
0: ใช่ล้มได้ลูกไวไปต่อก็จะเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ CEO ที่อยู่ในรุ่นนี้แหละค่ะนะว่าทำธุรกิจอะไรที่ผ่านมาจะอุปสรรคยังไงบ้างแก้ไขยังไงระหว่างอนาคตของธุรกิจตัวเองไว้ยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์ที่เก็บไปใช้ได้หมดเลย
1: น่าจะปีจะ2ปีแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แป๊บเดียวเนาะ
0: แป๊บเดียว
1: เดี๋ยวรุ่นที่3มาก็จะได้สัมภาษณ์หลายบุคคล นะครับแล้วก็แน่นอนฮะได้เจอทั้งสองรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะมารับน้องใหม่รุ่นที่สามนะครับยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น
0: ค่ะอาจารย์ก็ยังเจอพี่ๆ CEO อยู่เรื่อยๆได้เจอกันบ่อยๆนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: เชิญครับ

0: ังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ไหคำพี่วิชัยนะคะพี่วิชัยถามว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข่าวว่าเขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาในไทยทหารเสียหนึ่งนายนะคะอาจารย
6: ์ฮะกำลังตรวจสอบอีกทีนะครับอย่าเพิ่ง
5: ค่ะ
6: ครับ
5: อืมค่ะแล้วก็พี่พันนิพาพี่วิชัยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะคุยสถานการณ์ในกัมพูชาด้วยนะคะตอนนี้ไปที่พม่า ก่อนค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นี่ก็เป็นข่าวเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะล่าสุดไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาก็ได้มีการปฏิเสธแผนสันติภาพของอาเซียนค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อของฉันทามติ5ข้อโดยบอกว่ากลุ่มสมาชิก11ประเทศเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อพม่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอดทนมามากแล้วจะตอบโต้การกระทำที่ไม่สร้างสรรค์เป็นรายกรณีไปประมาณนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะ
6: เหตุตั้งแต่ปี2021คุณอ้อม
5: ค่ะ
6: พม่านี่ถูกโดดเดี่ยวนะครับต้องใช้คำว่าถูกไอโซเลตออกจากอาเซียนแม้ว่าจะไม่อย่างสิ้นเชิงนะครับ

ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่พม่าไม่ได้เข้าร่วมก็เพราะว่าการรัฐประหารยึดอำนาจนี่แหละถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปอเมริการวมไปถึงพันธมิตรทั้งหลายส่วนอาเซียนด้วยกันก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกในที่

ีความต่อเนื่องแต่ทีนี้ในเรื่องของข้างในของพม่าเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งมาโดยตลอดและมีห้วงที่ถือว่าสงบมากที่สุดก็เพียงห้วงระยะเวลา5ปี5ปีในที่นี้ก็คือปี2015ถึงปี2020นะครับแล้วทีนี้พอมาถึงปี2021หลังเลือกตั้งไปปี2020ก็เริ่มกลับมาสู่วิถีของความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยกลับไปสู่โหมดเดิมนะฮะโหมดเดิมในที่นี้ก็คือว่าทำสงครามยิงกันแล้วก็กดดันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของชาติพันธุ์ในขณะที่กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากที่เคยเดินขบวนถือป้ายประท้วงนะครับในเมืองใหญ่คุณอ้อมแต่ทหารใช้มาตรการในการกดดันแล้วก็บังคับรวมไปถึงการจับกลุ่มคุมขังก็เลยทำให้คนเหล่านี้นะครับออกมาอยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังที่จรยุทธ์นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วที่เขาเรียกว่า PDF ก็คือกองกำลังประชาชนป้องกันตัวเองนะครับก็คืออยู่ในฝ่ายของนางองซานซูจีจากเมืองสู่ในป่าเขาลำเนาไผ่นี่แหละแต่ก็ไม่มีฐานที่มั่นนะครับและก็แซมและก็แทรกอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ลงรอยกับรัฐบาลทหารพม่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสภาพของการปะทะการโจมตีซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ยังคงสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนไอ้ตรงนี้แหละในขณะที่การบริหารโดยกองทัพพม่าเนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่พม่ายึดครองส่วนพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าอิทธิพลของกองทัพพม่าเนี่ยไปไม่ทั่วถึงนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าปากท้องมันก็ต้องกินข้าวเนาะปัจจัย4ก็ต้องการก็เลยทำให้มันคู่ขนานกันไปนะครับก็คือการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทั้งหลายทั้งทุกวิถีทางที่จะใช้กันมันก็เลยทำให้กองทัพพม่าเนี่ย ก็ต้องดิ้นรนของตัวเองแล้วก็พื้นที่ที่ยึดครองส่วนใหญ่ก็ขายทรัพยากรเพื่อแลกเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงปัจจัย4ที่ตัวเองต้องการเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ว่าในห้วงกี่ปีมาแล้วนะ5ปีมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมพม่าพอถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีความสุขสบายนะครับแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่ได้จนเท่าทุกวันนี้มันก็เลยทำให้มินอองหลายซึ่งพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเลือกตั้งฉันก็จัดแล้วแล้วก็ฉันก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ผ่านทุกกระบวนการของสภาทั้งสองสภาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่วนใหญ่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับการที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เขาต้องพึ่งพาประเทศที่ยอมรับเขาเท่านั้นนะครับในที่นี้มันมีอยู่3ประเทศใหญ่คุณอ้อมที่ทำให้มินอองหลายสามารถยืนหยัดอยู่ได้หนึ่งในนั้นก็คือจีนประเทศที่สองก็คืออินเดียและประเทศที่สามก็คือรัสเซียทั้งสามประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็คือว่ามีความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่ในพม่าและสามารถที่จะตอบสนองพม่าได้ในทุกๆด้านเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ภาษาที่มินอองหลายใช้นะครับในห้วงเวลานี้ก็คือพยายามจะไม่งออาเซียนบอกว่าก็แล้วแต่นะไม่เชิญฉันหรือว่าพยายามที่จะกดดันหรือบีบบังคับฉันเหมือนที่เคยทำผ่านมาโดยใช้ฉันทามติ5ข้อนั้นฉันก็ไม่สนจริงๆแล้วไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเนี่ยรัฐสภาของพม่าได้ประกาศไม่ยอมรับแล้วอย่างเป็นทางการคุณอ้อมมันก็เลยทำให้เสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ยอมรับถ้ายังยืนยันที่จะใช้ฉันทามตินั้นนะครับก็ต้องดูครับว่าในห้วงที่เขามาเมืองไทยคือวันที่6วันที่7ที่จะ

0: างนี้จะมีภาษาที่เบาลงหรือว่าซอฟต์ลงกว่านี้หรือไม่แล้วฝีมือทางการทูตของไทยเนี่ยจะกล่อมให้มินออนไลน์นะครับลดโทนเสียงลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีทางที่จะประนีประนอมกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นอย่างไรหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดที่ผมเคยบอกแล้วก็คือว่าต้องเปิดทางนะครับเปิดทางคือมินออนไลน์เนี่ยคุยกับองซานซูจีก็คงหลายรอบแล้วแหละแต่นางองซานซูจีไม่คุยด้วยก็คือว่ามินออนไลน์ต้องลงจากอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสหรือยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมินออนไลน์ก็คงปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างยื้อแต่ทีนี้พอต่างคนต่างยื้อแล้วเนี่ยมันก็จะยื้อกันต่อไปคนที่เดือดร้อนคือประชาชนแล้วยิ่งยิงกันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเชิญมินออนไลน์มาและเราก็จะคุยว่าโลกที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็การกลับคืนไปสู่วิถีของการประนีประนอมซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี2012มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยมินออนไลน์ก็เปิดทางไว้อยู่นะคุณออมเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะจัดเลือกตั้งซ่อมไอ้ส่วนที่ยังไม่มีการเลือก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็ทั้งหมด
1: เขาบอกว่าเลือกตั้งพิเศษใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานคุณอ้อมก
1: ็
0: คือเขตที่มีการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่านี่แหละนะครับก็นั่นแหละฮะก็หวังว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะยอมเปิดมากขึ้นในแง่ที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือหรือว่ายินยอมที่จะเปิดทางให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับไปพบพูดคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็มันจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเมื่อไปพบแล้วก็เปิดทางให้นางองซานซูจีได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนระหว่างประเทศอันนี้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพทัศน์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรที่อย่างที่บอกฮะก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกถ้ามุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอจังหวะเลือกตั้งใหญ่ก็ได้นะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนางซานซูจีก็กวาดอยู่แล้วนะครับมาเป็นฝ่ายค้านอีกสัก 4-5 ปีอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมเคยพูดบ่อยแล้วคือพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ที่สุด คือเลือกนางองซานซูจี นะครับเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นแต่มันก็ควรที่จะมีวิธีคิดสักอย่างหนึ่งคุณอ้อมก็คือว่าทำยังไงเมื่อเลือกตั้งชนะแล้วบริหารจัดการประเทศเนี่ยให้มันเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพมันก็มีอยู่ทางเดียวในห้วงเวลาที่เป็นอยู่นี้ก็คือการประนีประนอมทางอำนาจเท่านั้นความมั่นคงการดูแลประเทศนะครับกองทัพก็เป็นหน้าที่ของกองทัพไปไม่ต้องไปแทรกแซงแต่มุ่งที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของคนในประเทศดีกว่าไหมในห้วงเวลานี
1: ้
0: น
1: ่
0: าจะเป็นในแนวทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นอยู่คือณเวลานี้นะ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่มินออนไลน์ก็กล่าวในระหว่างสุนทรพจน์ต่อสภาเขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ลิงก์นะคะอาจารย์บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอนมัสค่ะบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมช่อโกงทางออนไลน์ในประเทศเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะ
0: จริงๆมันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมคือสตาร์ลิงก์นี่แหละถ้าคุณอ้อมจำได้มันมีเหตุการณ์ที่กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าเขานัดหมายกันโจมตีฐานที่มั่นทางทหารพร้อมกันในทั่วประเทศนะครับที่เขาเรียกว่า1027 ก็คือวันที่27นะครับเดือนตุลาคมปี2023คือเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้ นะครับเขานัดหมายกันแล้วการนัดหมายกันแล้วก็ต่างกลุ่มต่างกองกำลังเนี่ยต่างอยู่แบบกระจัดกระจายกันนะครับแต่เขาสามารถนัดวันเวลาที่ตรงกันได้แล้วก็ปฏิบัติการพร้อมกันพรึบทีเดียวจนกองกำลังฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยต้านไม่อยู่นะครับเขาก็ใช้สตาร์ลิงนี่แหละในการนัดหมายกันซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วสตาร์ลิงก็เป็นของอีลอนมัสนะครับSpaceX เนี่ยแหละก็ของอเมริกานั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ Starlink ที่เอามาใช้ในพม่า ก็คือเอามาเพื่อสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อไอ้สแกมเมอร์มันถูกปราบเดิมทีเดียวพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตระบบสายแลนคุณอ้อมนะฮะเห็นไหมที่มันขุดแล้วก็ไอ้ซ่อนท่อลงไปจากชายแดนไทยไปปล่อยเปรตไปอะไรสารพัดหรือข้ามแม่น้ำไปฝั่งพม่าอะไรพวกนี้นะฮะมันใช้สายแลนในสมัยก่อนแต่ทีนี้พอเราตัดนะเราตัดสายแลนแล้วก็ควบคุมพวกนี้มากขึ้นแล้วไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวสตาร์ลิงเนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงมากมันก็หาซื้อสิทีนี้ก็บอกว่าจะซื้อเผื่อฉันด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ Starlink ที่เอามาเพื่อใช้การในการศึกสงครามเพื่อนัดหมายปฏิบัติการทางทหารกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในขบวนการสแกมเมอร์ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละนับตั้งแต่ห่วงปี2023นั่นแหละต่อมาก็คือปี2025ถ้าคุณอ้อมจำได้โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยคนอเมริกันถูกหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี
1: ใช
0: ่ก็คือถูกหลอกแล้วโกงคิดเป็นอัตราเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็นั่นแหละสแกมเมอร์มันก็เห็นทางมันก็เลยเป็นดาบสองคมนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่ง อเมริกาก็บอกเลยครับว่า Starlink ในพม่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันก็เลยเป็นที่มาของจีนเอาระเบิดไปให้กองทัพพม่าถล่มที่เคเคปาร์คและก็ชเวโกโกก็ไปตามรอยของ Starlink นี่แหละอันนี้แหละมันสำคัญนะครับมันเป็นดาบสองคมฮะมันอยู่ที่ว่าเอามาใช้เพื่อการใดแต่ถ้าสแกมเมอร์ใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยกระทบสุดนะเพราะว่าถึงเขาจะอยู่ชายแดนไม่มีสายแลนไม่มีสายเคเบิลต่อจากฝั่งไทยหรือฝั่งอะไรก็แล้วแต่ไปใช้เนี่ยมันก็เอา Starlink มาไว้เป็นกุลุดแล้วแต่ทีนี้มันจะถล่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะบอกว่ามันบานอยู่แถวนั้นสัญญาณมันอยู่แถวนี้เอาระเบิดไปหย่อนให้หน่อยแต่อย่าลืมนะครับการไปหย่อนที่เคเคปาร์คและชเวโกโกในห่วงก่อนหน้านี้เป็นเพราะจีนเดือดร้อนด้วยจากการถูกสแกมนะครับจีนก็เลยถล่มนะครับพอถล่มเสร็จปุ๊บทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์เบาบางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วคุณอ้อมแต่คนที่รับศึกหนักเรื่องของสแกมเมอร์เห็นไหม FBI ถึงมาก็เพราะว่าไอ้ Starlink เนี่ยมันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการหลอกเงินอเมริกัน นะครับ FBI ก็เลยมานะเข้าไปในมาประเทศไทยไปในกัมพูชาแต่ FBI เข้าไปในพม่าไม่ได้เพราะ FBI คว่ำบาตรพม่าอยู่เห็นไหมมันก็จะมีนี่แหละก็จำกัดของมันแล้วจะทำอย่างไรล่ะ นั่นแหละปัญหาทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะครับมันมีสาเหตุที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่นะครับแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องนึงฉันไม่ครบเธอในเรื่องนี้มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้ครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจบของเรื่องพม่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่กัมพูชากันค่ะ
0: เชิญครับ
2: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยว

0: นักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะไปที่สถานการณ์ในกัมพูชาแต่คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาตรงๆนะคะอาจารย
5: ์
4: คุณผู้ฟังคงจำเฉินจื้อได้เนาะเฉินจื้อถูกจับไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทาง EU เนี่ยเขาได้ขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์และห้ามออกวีซ่าให้กับบริษัท Benz Holding Group ของเฉินจื้อแล้วนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สร้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาและพม่าผ่านบริษัทหน้าฉากต่างๆนะคะเขาบอกว่าศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้กระทำการช่อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็แผนการช่อโกงอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นภายในศูนย์เหล่านี้เหยื่อจำนวนมากมาจากหลากหลายประเทศยังถูกค้ามนุษย์หรือว่าล่อลวงด้วยการหลอกลวงถูกกักขังไว้โดยไม่เต็มใจและถูกบังคับให้กระทำการช่อโกงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อไปทั่วโลกค่ะอาจารย์ตอนนี้เฉินจื้อเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
5: ์ก็ถูกจับกุมโดยทางการจีนอยู่ควบคุมตัวอยู่ในเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็ถูกเรียกเอาข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพื่อแลกกับการผ่อนหนักเป็นเบาคุณอ้อมคือถ้าจะพูดก็คือว่าการที่ดิวจงอี้เข้าไปในกัมพูชาในครั้งล่าสุดนะครับก็คือช่วงเดือนมกราจนถึงเมษาของปีนี้ที่ไปปราบแบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยข้อมูลแล้วคนชี้เป้าให้ทั้งหมดก็คือเฉินจือนั่นแหละแล้วก็ตัวปฏิบัติการที่เพิ่งจะส่งไปเมื่อส่งไปให้ทางการจีนโดยกัมพูชาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือมือขวาของเฉินจือนะครับชื่อนายหลิวเหลินนะฮะหลิวเหลินเนี่ยถูกส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนชี้เป้าคนที่บอกว่าใครมือขวามือซ้ายของตัวเองก็คือเฉินจือนั่นแหละคุณอ้อมแล้วไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆในกัมพูชาเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วแหละเพราะว่าวิธีการลงทุนของเฉินจือเนี่ยมันคือการฟอกเงินสำเร็จในกัมพูชาแล้วมันก็โยกเงินออกไปนอกประเทศนะครับพอออกไปนอกประเทศเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงทุนในด้านอื่นๆยกเว้นโครงการที่ลงทุนในกัมพูชามันถึงจะรักษาไว้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าไอ้เครือข่ายของ Prince Holding เนี่ยมันหยุดชะงักทุกอย่างแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยก็ถูกอายัดทรัพย์นะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็เหลือแค่พวกอาคารสถานที่แต่ไอ้ตัว cash flow หรือว่าเงินสดเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วมันถึงทำให้คนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงไอ้เครือข่ายที่มันอยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยกันนะครับไปเพิกหลอกลวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮุยวันของฮุนโตที่ฮุนโตดูหรือ BIC ของยิมเลี้ยอะไรพ

ตัวเนี่ยคุณอ้อมก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันส่วนเงินที่โยกไปลงทุนในต่างประเทศที่เขาตามได้เขาก็อายัดแล้วก็ยึดแล้วเรียบร้อยมันก็เลยทำให้แทบที่จะไม่เหลืออย่างอื่นแล้วแหละยกเว้นไอ้ทรัพย์สินที่ยังปิดบังอำพรางไว้นะครับมันก็จะค่อยๆแผ่มออกมานั่นแหละไอ้สิ่งที่เขากำลังประสานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เฉินจื้อผมเชื่อว่าที่เขากล้าให้ข้อมูลก็เพราะว่าเขาได้รับสิ่งแรกเปลี่ยนจากทางการจีนมันช่วงหลังนี่มันมีข่าวลวงออกมา2อันถ้าที่ผมดูนะครับข่าวลวงแรกก็คือว่าบอกว่าศาลประชาชนจีนเนี่ยได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเฉินจื้อแล้วอันนี้เมื่อเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในห้องสัปดาห์นี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาอีกอันหนึ่งบอกว่าเฉินจื้อถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกระแสให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันของเฉินจื้อนี่แหละนะครับในทางหนึ่งก็หมายความว่ายังมีเวลาหรือโอกาสที่จะมอบตัวนะครับแม้ว่าจะเลยเดดไลน์แล้วนะคือจริงๆเขากำหนดเดดไลน์วันที่17กุมภานะครับปีนี้แหละที่เป็นวันตรุษจีนนั่นแหละแต่เมื่อปล่อยข่าวในลักษณะนี้ออกมาก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นการขยายเวลาให้เพราะสิ่งที่จีนเขาได้ทุกวันนี้ก็คือว่ามันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางคดีมากแล้วก็การติดตามที่จะจับกุมจับขังไอ้พวกนี้นะครับกลับคืนสู่ประเทศส่วนคนสัญชาติเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกคุณอ้อมเขาต้องการแค่คนจีนสาเหตุที่ต้องการแค่คนจีนก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับรัฐบาลจีนเยอะนะครับแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่าเอามันเป็นกลวิธีหรือเปล่าที่ส่งสแกมเมอร์ส่งจีนเทาออกมาป่วนโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับในโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันทำสงครามมันสู้กันอยู่ทุกวันนี้แต่โลกต้องรู้นะครับว่าคนจีนน่ะเดือดร้อนจากสแกมเมอร์เยอะมากเขาถึงต้องตามจับนะครับแล้วก็ล้างให้มันเกลี้ยงจริงๆออกนอกประเทศก็ตามมาจับนะครับใครที่เป็นหัวโปรเนี่ยเขาก็จับก่อนเลยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ส่งไอ้เสือชื่อเจียงกลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับทางการจีนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้สแกมจากข้างนอกกลับเข้าไปในจีนได้อีกตรงนี้แหละที่เราเห็นการดิ้นรนของโลกตะวันตกทำไมสภาพยุโรปรู้สึกตัวช้าจังสังเกตไหมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สภาพยุโรปไม่ถูกสแกมคุณน้องเพราะว่าโลกของการสแกมเนี่ยมันมุ่งไปที่จีนก่อนพอจีนปราบเสร็จปุ๊บแล้วจีนเขาก็ใส่เกราะเหล็กป้องกันประเทศของเขาเลยตอนนี้แล้วก็ไอ้ตัวหัวโจกทั้งหลายก็จับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายมันก็เป็นสแกมเมอร์แตกลังนะไปอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นกระจุกกระจิกต้องใช้คำว่ากระจิกมันไม่ได้อยู่เยอะนะครับกระจายกันไปอยู่ทั่วเนี่ยแม้กระทั่งในชายแดนแม้กระทั่งหนีมาที่ประเทศไทยก็มีนะฮะที่ไปเช่าวงเช่าบ้านอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่แถวห้วยขวางเนี่ยก็ยังแอบทำกันได้อะไรพวกนี้แต่มันก็จะเป็นพวกปัจเจกละมันไม่ใช่แก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันถึงทำให้จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจมากมายนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แต่ไอ้คนที่ไม่เคยป้องกันตัวเองก่อนหน้านี้และเริ่มที่จะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นก็คือยุโรปนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมาเริ่มรู้สึกตัวแล้วมาความบาดเฉินจื้อและวินซาวดิ้งต่อไปมันก็จะขยายก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนฮะมันก็คือข้อมูลตัวเดิมที่อเมริกาเขาประกาศก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขาจับไอ้พวกแก๊งพวกนี้ได้เนี่ยจำนวนไม่สำคัญเท่ากับหมายความว่าจำนวนผู้ต้องหานะครับ
ไม่

0: สำคัญเท่ากับจำนวนเชื้อชาติคุณพ่อสมมติว่ามี100คนมี100เชื้อชาติกับ100คนมี10เชื้อชาติเนี่ยคุณพ่อคิดว่าอันไหนน่ากลัว
1: 100คนมี10เชื้อชาติอาจารย์
0: นะ100คน100เชื้อชาติน่ากลัวกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันหลอกได้กระจายมากกว่ากันอันนี้แหละสำคัญแล้วก็แอฟริกาแล้วเวียดนามนะล่าสุดนี้จับเวียดนามที่แขวงเชียงขวาง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: แต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันอาจารย์ถ้าเป็นชายแดนไทยลาวนี้จับไปจับมาคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะ
0: อ้าวแล้วจะให้คนเขมรมาหลอกไทยนะ
1: คนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: นะจะเอาเท่าไรเหรอมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาเจ้าของภาษาสิจะหลอกคน
1: เอาจริงๆเขาสมัครใจเข้าไปหรือถูกหลอกไปอาจารย
0: ์สมัครใจอยู่แล้วมันเหตุการณ์นี้มันสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปราบกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วอันนี้ปี2026นะครับแล้วยังจะถูกหลอกไปอีกหรือ จริงไหมแล้วก็รู้อยู่แล้วไปเนี่ยก็ไปผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คือพอเห็นเงินที่จะได้รับตอบแทนนั่นแหละตาเหลือกนะครับแล้วพอไปอยู่จริงๆก็เหลือกตานะครับมันไม่ได้ตามการโฆษณานะครับพอไปถึงก็ถูกหลอกก็คือเขาเรียกว่าไปโดยสมัครใจแต่บนพื้นฐานที่ว่าสมัครใจในสิ่งที่ไม่ตรงสเปคนะฮะคือพอไปถึงงานลักษณะงานจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองตั้งใจอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลอกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ก็ไปทำสแกมเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถ้าจับได้เนี่ยจับเลยแล้วก็ดำเนินการให้รวดเร็วนะครับอย่าทอดเวลายาวถ้าทำไม่เป็นก็ไปปรึกษาจีนก็ได้นะยกสายไปถึงท่านหลิวจงอี้ทำยังไงถึงจับได้เร็วดำเนินคดีได้เร็วสำนวนแบบไหนอะไรพวกนี้ต้องทำนะครับก็ยิ่งตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมนะครับตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมมีข่าวนะว่าที่ FBI ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเขาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้สิซึ่งเขาไปในกัมพูชาแล้วก็ยังไม่ออกมานะครับยังคุยกับทางการกัมพูชาอยู่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วไปให้ข้อมูลนะครับว่าเขาต้องการใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือฮุนโตถัดมาก็คือก๊กอั๋นถัดมาก็คือลียงพัดถัดมาก็คือตุยเพียบถัดมาก็คือเนทเซเว่นนะครับแล้วก็ดีวิเชียเนี่ยก็ลูกเขยฮุนเซนนะดีนะเขาไม่บอกว่าอยากได้ทั้งฮุนมาเนทและฮุนเซนด้วยเอาไว้ก่อนนะครับปลายทางมันก็คือ2คนนี้อยู่แล้วปลายทางของการปราบสแกมเมอร์มันก็คือฮุนเซนนั่นแหละนะฮะก็มีข่าวว่าฮุนเซนให้ฮุนโตหนีไปแล้วนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
1: ค่ะ
0: บินไปอยู่ร่วมกับวันกัวคอยวันกัวคอยอยู่แถวไซปรัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มันอยู่หลายที่นะวันกัวคอยทั้งไซปรัสก็มีทั้งแถวแถวปาปัวนิวกินีก็มีเกาะที่ไปซื้ออยู่นะครับเดี๋ยววันหลังจะมีเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเพราะมันค่อนข้างที่จะลับมากเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้ยังไม่เปิดกักไว้ก่อนเอาข้อมูลให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แล้วจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าวันก็คอยหายไปไหน
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งยังอยู่ที่กัมพูชานะอาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาทำเมกะเซลแล้วค่ะด้านการท่องเที่ยวเนาะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: เชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ยังอยู่ที่กัมพูชานะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขาบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะของัดโครงการเมกะเซลมาทำนะคะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเข็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเสียมราชค่ะด้วยการประกาศโครงการส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับบริการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนะคะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปีอาจารย์นิยมถามก่อนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองกัมพูชาในแง่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าถึงไม่มาเที่ยวคะอาจารย์มีผลไหม
3: ปัญหาหลักเลยครับไม่ใช่ปัญหาส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: สถานการณ์ที่ชายแดนเป็นปัญหาหลักเลยครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าคือเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวมรดกโลกนครวัดนครธมเนี่ยนะครับในจังหวัดที่เขมรเรียกว่าเสียมเรียบเราเรียกเสียมราชเนี่ยนะครับคนต่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านจากประเทศไทยเข้าไปส่วนใหญ่ก็คือมาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วค่อยต่อรถเข้าไปนะครับก็จะเป็นพวกแบ็คแพคนี่แหละส่วนใหญ่คุณอ้อมไม่ใช่แบบไปแบบกินหรูอยู่สบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ็คแพคเหมือนมาถนนข้าวสารบ้านเรานี่แหละมาอยู่ข้าวสารยังไงก็ไปเที่ยวแบบนั้นแหละที่กัมพูชามันถึงมีถนนกลางคืนถนนคนเดินอะไรสารพัดนะมีย่านเอนเตอร์เทนบาร์บาร์บงบาร์เบียร์ร้านนวดอะไรสารพัดนะเหมือนบ้านเราเลยนะครับมันก็ก๊อปกันไปนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ก็โยงจากประเทศไทยไปแต่ทีนี้พอด่านชายแดนมันปิดเนี่ยมันก็ทำให้เดินทางลำบากขึ้นนะครับจริงๆถ้ามีตังเนี่ยมันไม่ลำบากหรอกถ้ามีตังเยอะก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเสียมราชเนี่ยมันไม่ใช่โลคอสนะคุณน้องมันเป็นไฮคอสไฮคอสมากก็คือสายการบินที่แพงนั่นแหละมันก็ยิ่งไม่เป็นที่นิยมของคนนะครับหรือถ้าอยากจะถูกหน่อยก็ไปลงพนมเปญแต่พอไปลงพนมเปญเนี่ยก็มี2ทางให้เลือกนะครับก็คือต่อรถนะครับกว่าจะไปถึงก็300กว่ากิโลก็ไม่ได้ใกล้ๆนะครับเกือบ400กิโลเมตรหรือไม่งั้นก็นั่งเครื่องภายในประเทศของกัมพูชาซึ่งก็แพงด้วยเช่นเดียวกันไหนจะน้ำมันแพงไหนจะอะไรอีกนะครับมันก็เลยทำให้ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนั่นคืออันแรกอันที่สองนะครับคือโดยปกติก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปกัมพูชาโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน5แสนคนอันนี้หมายถึงทั้งประเทศนะครับที่ไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวทั้งในทั่วประเทศของกัมพูชา5ล้าน5แสนคนโดยประมาณโดยเฉลี่ยแต่ในจำนวน5ล้าน5แสนเนี่ยเกินกว่า3ล้าน5ไปเที่ยวนครวัดนครธมและเกินกว่า3ล้าน5นี่แหละคือนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านชายแดนไทยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปล่อยผ่านในคลองลึกนะครับไปที่ปล่อยเป็ดก็ต่อรถยนต์กันไปนี่แหละคุณน้องมันก็เลยเป็นเส้นทางสายหลักของนักท่องเที่ยวแต่พอด่านมันปิดมานานแล้วนะมันเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะพอมันเป็นปีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกอันที่สองสแกมเมอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปตรงไหนก็มีแต่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรสารพัดมันก็กลายเป็นภาพที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วยิ่งสำคัญยิ่งพวกสแกมเมอร์ที่มันถูกปราบในห้วงหลังๆเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้มันก็แปลงร่างมาเป็นโจรนะฮะทั้งจี้ทั้งปล้นทั้งอะไรสารพัดนั่นแหละมันก็เลยยังผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคือถึงจะโปรแล้วโปรอีกเนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวหรอกคุณอ้อมเพราะมันไม่สะดวก นะครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยแต่ที่สำคัญทำไมเขาต้องปลูกก็เพราะว่าเงินท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปโดยเฉลี่ยกัมพูชาได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันหายไปเกินกว่า 65% หมายความว่าสิ่งที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมและครึ่งปีแรกนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปกัมพูชาเนี่ยไม่ถึง2ล้านนะครับประมาณ1ล้าน7แสนกว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะก็ไปแบบราคาแพงๆเพราะมันหายไปก็เป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งที่ชายแดนและกัมพูชาเป็นผู้ก่อกับประเทศไทยฮะอันนี้สำคัญมากแล้วเขามันมีภาพถ่ายอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะแชร์ไปให้คุณอ้อมแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ดูด้วยนะครับมันเป็นภาพที่มีหญิงสาวแต่งชุดประจำชาติของทั้งอาเซียนนะครับมีแค่10ประเทศนะครับ ไม่มีประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับมรดกโลกนครวัดแล้วก็ไปถ่ายฉากสวยๆนะฮะมีผู้หญิง10คนไม่มีคนที่11แล้วก็มี10ธงชาติไม่มีธงชาติไทยก็ก็หมายความว่ารู้ตัวนะครับว่าถึงจะส่งเสริมยังไงไทยก็ไม่ไปนะครับแม้แต่ชายแดนฉันก็ไม่เปิดในประมาณนั้นนะครับนั่นแหละฮะก็กรรมใดใครก่อนะฮะกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนั่นแหละเกมนี้ของเอกยืดยาวนะฮะมาเรียนมาเรียน CEO ครับจะเอาความลึกมาเผยแพร่สู่กันฟัง
2: ถ้าเขาจะดีขึ้นตอนนี้ค่ะชายแดนต้องเปิดแล้วเขาจะต้องเอาพูดกันง่ายๆเขาจะต้องยอมที่จะคืนดีกับเราไหมอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนี
3: ้ปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะยอมคืนดีหรือไม
2: ่
3: ครับปัจจัยอยู่ที่ว่าเราอยากจะคืนดีกับเขาไหม
2: ไม่อยากหรอกค่ะทำกันขนาดนี้
3: นั่นแหละต้องเปลี่ยนคำถามนะครับ
2: คือเขาใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่ะยอมเราอย่างเงี้ยอาจารย์แต่เราไม่ยอมเขาก็จบนะ
3: ก็จบครับ
2: จบ
3: คือตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่บอกว่า500 ชาติแล้วนะไม่ใช่500 ปีนะครับ
2: ค่ะ
3: 500 ชาตินะก็ลองนึกดูนะครับคือตอนนี้คนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างยิ่งยวดกับคนประเทศนี
2: ้นะมันจะลามไปถึงพลเมืองประชาชนด้วยไหมอาจารย์ตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ตอนเนี้ยพี่น้องกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปอะไรเขานะอาจารย์เราก็ยังทำให้เขาทำงานแล้วเราก็ใช้บริการเขาเหมือนเดิม
3: ก็ตราบใดที่เขายังเป็นมิตร
2: ค่ะ
3: ไม่เป็นสปาย นึกออกไหมถ้าเดิมก็ทำงานปกติแต่พอคุณเซ็นสั่งไหมล่ะถ่ายรูปนั้นถ่ายรูปนี้มองนี้มานะคนไทยก็เป็นหูเป็นตานะครับแม้กระทั่งนายจ้างทุกวันนี้ก็รู้ว่าจะต้องตรวจตราลูกจ้างที่เป็นคนขมแออย่างไรนะฮะนั่นแหละครับมันก็คือโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่ในแนวของด้านลบมาเป็นปีนะมันไม่ธรรมดาคุณอ้อมแล้วก็มันไม่ใช่วันละครั้งนะครับที่มันใส่กันเข้ามาเนี่ยก็คือทุกนาทีนะครับโตนะฉับพลันมีอันนั้นมีอันนี้แล้วก็ที่มันก็คือเฟกนิวนี่แหละแล้วก็มาปลูกปั่นมาสารพัดคืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่ไม่จริงก็เริ่มนะครับก็นึกขนาดนี้เนาะขนาดน้องเน่ๆก็ยังถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชานะมันสามารถเนาะก็นั่นแหละเห็นแค่นี้มันสะสมนะครับพอมันเป็นปัจจัยที่สะสมแล้วว่ามันก็ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีแล้วก็คงยากนะผมว่าคือกัมพูชาเขาอยากเปิดด่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เปิด และที่สำคัญนักการเมืองทุกวันนี้ถ้าใครเปิดเนี่ยตกกระป๋องเลยนะ หรือไม่งั้นก็ลองไปถามท่านนายกดูว่าท่านจะเปิดไหมสมมติว่าฮุนเซนมากราบที่ตักท่าน
2: อย่างปอยเปตเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนฝั่งนู้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเราเนาะอาจารย์ใช่ไหม
3: มันต้องดูลักษณะของกิจการคุณน้อง
2: ค่ะ
3: คือถ้าเป็นพวกของมือสองนะครับพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าเก่าที่เป็นถุงทะเลถุงที่เขาประมูลกันมาจริงๆมันก็คือพวกของบริจาคแล้วเอามาขายกันเนี่ยนะครับไอ้นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนกัมพูชานะฮะแต่ถ้าเป็นของที่มีเกรดมีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของฝั่งไทยมากกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปล่อยเป็ดหรือว่าอารันเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนอันนั้นแหละคือแหล่งเงินใหญ่ที่สุด
2: ค่ะ
3: แล้วพอคาสิโนมันเปิดไม่ได้คนไปเล่นไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์มันก็ยืดเยื้อนะครับมันก็เจ๊งกันแล้วทุกวันนี้นะครับที่ปล่อยเป็ดเงียบเหงานะครับเงียบเหงาแล้วปิดกิจการกันไปเยอะแล้วโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมล้างไปส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่เราควรจะคิดตอนนี้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ว่ามันคงไม่กลับมาดีกันในเร็ววันและเราจะพัฒนาชายแดนของเราอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ชายแดนสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับแล้วชายแดนของเราเนี่ยเมื่อไปเที่ยวบ่อนฝั่งนู้นไม่ได้เราก็เที่ยวประเทศไทยนี่นะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความงดงามอยู่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับความเป็นมิตรอะไรต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆโบราณสถานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียงร้อยเป็นสร้างจิตสำนึกที่รักชาติรักแผ่นดินได้เช่นเดียวกันนะถ้าจะทำนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้เขาคิดแผนพวกนี้เผื่อไว้ขนาดไหนแต่เท่าที่สัมผัสและที่ผมไปบรรยายมาเนี่ยก็เริ่มมีวิธีคิดแบบนี้กันมากขึ้นแล้วคุณอ้อมก็คือว่าเราจะพัฒนาชายแดนอย่างไรถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าด่านชายแดนไม่เปิดเราจะทำให้เมืองชายแดนของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไร
2: ตอนนี้ถ้านับจุดที่เป็นชายแดนที่มีการค้าขายกับกัมพูชาที่เป็นตลาดชายแดนนี่กี่จุดอาจารย์ในบ้านเรา
3: ก็ใหญ่สุดก็คือปอยเป็ดนะครับ
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่บ้านผักกาดนะครับตรงข้ามไผ่ดินถัดมาก็จะเป็นบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมตรงเขาเรียกอะไรโป่งน้ำร้อนมันตรงนั้นนะครับก็อีกที่นึงก็จะเป็นหาดเล็กตรงเกาะกงที่เป็นด่านขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นการค้าทางเรือก็จะมีนี่แหละฮะก็คือทะเลตะวันออกของไทยไปที่ศรีฮานุวิวแล้วก็เกาะกงของกัมพูชาส่วนด่านอื่นๆก็จะเป็นด่านเล็กๆครับอย่างช่องสงามก็ใหญ่อยู่แต่มันใหญ่ที่คาสิโนนะครับช่องสงามแล้วก็โอเซเมทที่ช่องจอมอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ควรจะส่งเสริมฮะเพราะว่ามันคาสิโนล้วนๆเลยแถบนั้นและคนที่เป็นเหยื่อก็คือคนไทยเมื่อมันไม่มีอันนั้นมันก็ทำให้คนไทยเราปลอดภัยขึ้นนะครับก็แปลงร่างเงินที่จะเอาไปเล่นคาสิโนเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีไหมนะครับส่งเสริมเงินอบต.ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีไหมไปดูโบราณสถานมาไปทัวร์ชายแดนไทยดีไหมนะครับรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วชายแดนก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ถ้าวางแผนให้ดีคุณน้อง
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขออีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์มาตรการใหม่ลาวถ้าเกิดจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนเนี่ยให้เจ้าของสถานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวด้วยค่ะอาจารย์
3: ครับ
2: สักครู่ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็นทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขโมงยามเย็น
0: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปซีรีส์วันนี้ EP ที่5เดี๋ยวนะเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้ลบไปละ55นะอาจารย
1: ์52
0: ฮะ52นะคะไปที่สปป.ลาวกันก่อนค่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็จับแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงป้องกันความสงบลาวประกาศมาตรการใหม่ค่ะบังคับเจ้าของสถานที่ให้เช่าถ้าจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนให้ขังไว้ที่นั่นเลยและถ้าเจ้าของที่ร่วมทำผิดด้วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของสแกมเมอร์ระหว่างถูกคุมขังทั้งหมดนะคะพอเจ้าหน้าที่คงรับไม่ไหวอาจารย์จับได้ทีเป็น100 200อย่างเงี้ย

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเขาเรียกฝ่ายลาวเนี่ยเขาเรียกว่าปกสปกสย่อมาจากคำว่าป้องกันความสงบนะครับก็คือตำรวจนี่แหละเขาไม่ได้เตรียมการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคุณออมแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประเทศลาว ก็เลยทำให้ สิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือสแกมเมอร์มันแตกลังแตกไปจากเขมรนี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แตกมาจากพม่าแต่ช่วงหลังเนี่ยพม่าเนี่ยเริ่มไม่แตกเข้ามาในลาวแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของกะเหรี่ยงพุทธนี่แหละไอ้คนเดิมเลยนะครับไอ้มองสิตูนี่แหละหากินกับสแกมเมอร์เช่นเดิมแต่ไม่ใช่เคเคปาร์คไม่ใช่เชเวโกโกนะฮะไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาลึกเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกะเหรี่ยงส่วนของเราเนี่ยนะครับมันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เยอะคุณอ้อมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอาคารให้เช่าอยู่เยอะแล้วพอมันมาเจอวิกฤตโควิด-19 อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นอาคารร้างหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อมีคนไปขอเช่าคนมันก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เขตเศรษฐกิจนั้นมีความเกี่ยวพันโดยตรงนะครับในที่นี้ก็คือเราพูดถึงบ่อยแล้วก็คือตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือสามเหลี่ยมทองคำที่เราเรียกกันซึ่งเป็นของเจ้าเว่ยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็หลบโปรไฟล์อยู่ไม่หลบไม่ออกสื่อไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ก็ดำเนินการอยู่เบื้องหลังนะฮะก็รองรับไอ้พวกสแกมเมอร์แตกลังจากเขมรนี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คือแตกลังจากพม่าเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็ตรงบ่อเต็นนะฮะบ่อเต็นแดนงามเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ่อเต็นแดนคำนะครับทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบ่อเต็นแดนงามไอ้ตรงที่สถานีรถไฟใหญ่ก่อนที่จะข้ามไปที่จีนนะคุณอ้อมไอ้พื้นที่ตรงนี้มันร้างมาหลายปีปรากฏว่าไอ้ตึก10ชั้นที่ร้างมาหลายปีเนี่ยไอ้เจ้าของมันก็อยากได้ตังค์มันก็เลยเปิดให้สแกมเมอร์ที่แตกลังไปจากเขมรไปเช่าอยู่ทั้งตึกเลยนั่นคือจุดหนึ่งแต่จริงๆคนที่ไปเริ่มต้นบ่อเต็นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอื่นนะครับก็เครือข่ายของเจ้าเว่ยนี่แหละแล้วก็ลองรับไปพวก 14K เข้าไปทีหลังนะฮะแต่พอมันเป็นเป้าหมายมากขึ้นนะครับในสายตาว่าเอาคุณมีส่วนนะอะไรต่างๆนานามันก็เลยต้องแตกไปอยู่ในโรงแรมอยู่เกสต์เฮาส์อยู่รีสอร์ทนะฮะซึ่งก็หาแขกมาพักไม่ได้นี่แหละก็นานๆที่มีคนมาเหมานะครับเหมากันอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีอะไรพวกนี้มันก็เป็นเงินก้อนโตโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะทำกิจการประเภทไหนแต่ขอให้ได้ตังค์ก็นี่แหละคือสาเหตุว่าเราถึงต้องออกมาตรการอันนี้ก็เพราะว่ามันมีในลักษณะเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กรีสอร์ทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หาคนเช่าไม่ได้มาเป็นเวลาแรมปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในเพื่อนี้นะครับมันก็เลยปล่อยให้เช่าเพื่อหวังจะได้ตังค์แต่ทีนี้พอมันสแกมนะฮะมันก็นั่นแหละครับหลอกไม่ได้หลอกไปที่อื่นหลอกข้ามมาถ้าเป็นคนไทยก็หลอกมาที่ประเทศไทยเวียดนามก็หลอกไปที่เวียดนามนะครับจีนตอนนี้จะยากหน่อยหลอกไปที่จีนเพราะ AI เนี่ยมันตัดสายให้เลยนะครับคนจีนก็เลยไม่เป็นเหยื่อนะครับและแต่มันไปประเทศอื่นนะครับช่วงหลังนี่มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์นะครับขนาดติมอร์ตะวันออกก็ยังมีแล้วคุณน้องนะครับเริ่มมีนะครับที่ไปอยู่ในลาวแล้วก็ไอ้พวกมาจากแอฟริกานะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละพวกโรแมนสแกมเนี่ยแหละก็หลอกเอาโปรไฟล์หล่อๆแต่ตัวจริงไม่หล่อเนี่ยนะครับก็หลอกกันไปแล้วก็ลงทุนกู้เงินอะไรสารพัดนี่แหละฮะมันก็อยู่ในรูปแบบเดิมนี่แหละ

0: ความถี่มันมากขึ้นแล้วช่วงหลังเพราะมันไม่มีจีนมาปราบเหมือนเดิมก็เลยต้องเป็นเรานี่แหละเราก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ลาวเราก็ต้องปราบให้นะครับในขณะที่ถ้ายังมีพวกสแกมของจีนที่เขายังต้องการล่าอยู่เนี่ยเราก็ช่วยจับให้นะครับก็ในลักษณะแบบนี้คือจริงๆเราเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่พอทรัพยากรน้อยงบประมาณขาดแคลนนะครับยวดยานพาหนะก็ไม่เท่าทันอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ส่งผลอยู่นะมันก็เลยต้องมีมาตรการพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาตรการนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าทำได้จริงหรือไม่แต่ถ้าอยากจะให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประเทศที่เป็นเป้าหมายของการถูกสแกมเนี่ยก็ควรที่จะเกื้อหนุนให้กับเราด้วยยังขาดอันนี้ใช่ไหมตามยังไงสตาร์ลิงก์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไหมยังไม่มีอุปกรณ์ในส่วนไหนนะมันต้องได้รับการตอบสนองเหมือนกับที่จีนเอามาให้เรานั่นแหละนะครับต่อไปนี้จีนเขาก็จะนั่งดูแล้วนะครับเพราะเขาไม่เดือดร้อนเหมือนเดิม
1: คนเดือดร้อนนี่แหละ
0: ที่จะต้องดิ้นรน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสัญญาณของต่างจังหวัดแป๊บนึงค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: คุณอิสระชนบอกว่าไทยเริ่มปรับตัวได้แล้วอาจารย์ไม่มีรายงานเขมรเราก็หาทางอื่นได้จริงไหมคะ
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆถ้าคือแน่นอนนะฮะก็คือถ้าเอาตัวเลขกลมๆมาเทียบระหว่างการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดที่มีคุณอ้อมเรามีมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับในระดับไม่น้อยนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียดๆ25ล้านล้านบาทนะครับ25ล้านล้านบาทนี่คือการค้าต่างประเทศของไทยแต่เรามีการค้ากับกัมพูชาเนี่ย 180,000 ล้านบาทซึ่งใน 180,000 ล้านบาทเนี่ยเราซื้อจากกัมพูชา 40,000 ล้านเราส่งไปกัมพูชา140,000 ล้านนี่คือไอ้ที่มันหายไปนะครับก็คือ 140,000 ล้านที่มันหายไปซึ่งถ้ามาเทียบกับ25ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่เองคุณอ้อมมันประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะฮะพอมันไม่ถึง 1% แล้วสเกลเศรษฐกิจของเราขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกไปมากกว่านั้นนะครับไอ้มูลค่า 140,000 ล้านที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยมันคือสินค้าของผู้ค้ารายใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันวัสดุก่อสร้างนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ารายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ทดแทนได้อยู่แล้วมันก็จะเหลือเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนคุณอ้อมที่เคยค้าขายในกำไรวันหนึ่งสัก500สัก 1,000 อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนของเราโดยที่ไทยเที่ยวไทยล่ะนะครับไทยเรียนรู้ไทยล่ะนะครับส่งเสริมสินค้าของชายแดนโดยไทยด้วยกันล่ะนะครับ อันนี้แหละผมเชื่อว่าทำได้ก็ไปชายแดนหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับได้หลายจังหวัดก็เริ่มที่จะมีวิธีคิดแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างกรณีสระแก้วเนี่ย

ผมเคยไปนั่งสนทนากับท่านผู้ว่านะครับผมถามว่าท่านอันนี้เป็นถามเป็นความรู้นะเพราะว่าที่สระแก้วเนี่ยมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสระขวัญสระแก้วทั้งสองสระเนี่ยคุณอ้อมแล้วก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาประกอบพิธีสำคัญนะฮะในของประเทศไทยเรานี่แหละผมถามท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่า

0: ชาติก็น่าจะมีนะนั่นแหละแล้วถ้าไม่มีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยปลาเงินปลาทองเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม
1: ค่ะ
0: สายมูแห่ไปเลยนั่น อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาไปปล่อยปลาเงินปลาทองเพื่อที่จะเป็นนิมิตที่ดีกับชีวิตอะไรนี้สารพัดนะครับมันหยุดสำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีเรื่องราวคุณอ้อมเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะเรียงร้อยขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับคนไทยด้วยกันได้สารพัดเลยนะครับมีเยอะแยะชายแดนเนี่ยมีเสน่ห์เยอะผมถึงชอบขับรถรอบประเทศไทยนะครับพอไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนะครับมันคือของที่ของดีๆทั้งนั้นแหละสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่นะคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยมีบ้านก็พัฒนาบ้านเป็นโฮมสเตย์ดีไหมอาหารการกินนักท่องเที่ยวก็อยู่เหมือนบ้านตัวเองได้นะครับจะไปบาร์บีคิวหรืออะไรสารพัดนะฮะหรือไปจับอึ่งจับกบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือไปเก็บอะไรสารพัดที่เป็นผลผลิตของท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงงานหัตถกรรมมันคือเงินทั้งนั้นแหละนะฮะก็ส่วนรายใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้อยู่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันมีทางอ้อมได้นะครับทางอ้อมในที่นี้ก็คือทุกวันนี้มันก็เป็นนะทุกวันนี้ก็เป็นก็คือว่าไปดูได้เลยนะครับที่ด่านช่องเม็กด่านช่องเม็กเนี่ยก็คือมูลค่าการนำเข้าของเราที่สั่งซื้อจากไทยไปเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับเพราะว่าคอมเมนต์สั่งจากเราสั่งต่อให้ฉันหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งทางเรือก็ยังมีการค้าอยู่นะครับทางเรือประมงเรืออะไรนะเขาส่งสินค้ากันไปนะส่งกันอยู่กลางทะเลนั่นแหละนะครับเรือของเขมรก็ขนไปที่สีฮานุวิวนะครับมันมีคลิปหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะครับสำคัญที่สุดอะไรที่เป็นสินค้าประเภทยุทธปัจจัยอันนี้เราต้องคุมให้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นแหละฮะสำคัญสุดก็คือดูแลคนที่เขาอยู่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยไม่ต้องไปง้อเลยนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ปิดตลอดชาตินะครับ
1: ค
0: ือเมื่อสถานการณ์มันกลับมาดีได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีฮุนเซนแล้วนะครับอาจจะมีคนอื่นที่ดีก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็มันต้องมีพันธสัญญาที่มีข้อปฏิบัตินะครับที่บังคับกันได้ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือตามความต้องการของผู้มีอำนาจมันต้องมีฉันทามติของทั้งสองฝ่ายที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องการว่าต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องนี้ห้ามปลุกปั่นเรื่องนี้ห้ามยั่วยุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดนะครับมันต้องมีพันธสัญญาที่นำไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ได้อันนี้แหละแต่มันก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเคยเกิดเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าของปราสาทพระวิหาร เมื่อปี2505ไทยกับกัมพูชาไม่มองหน้ากันเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยเรานี่แหละสร้างชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นว่ารักข้ามขอบฟ้า
1: ฉลองเวหาอะไรนะใช่ไหม
0: จ๊ะเสน่หาฉลองเวหานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์สออาสนะจินดานะครับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาดาราดังที่สุดของยุคทั้งสองประเทศมาไขว้กันเป็นพระนางฝ่ายไทยก็คือคุณสมบัติเมธานีไปเป็นคู่กับนางเอกฝ่ายกัมพูชาคือคุณดีสเวตนางเอกฝ่ายไทยก็คือคุณอรัญญานามวงศ์ไปจับคู่กับพระเอกฝ่ายกัมพูชาคือเจียยุทธเถียคนนี้รูปหล่อนะฮะถ้านึกไม่ออกหน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับคุณยอดชายเมฆสุวรรณ

0: ลองไปค้นดูนะนี่แหละเสน่หาฉลองเวหาหลังจากนั้นนะครับปี2515นะครับรวมก็คือ10ปีนี่แหละกลับมาดีกันแล้วก็สร้างลงทุนสร้างภาพยนตร์ร่วมกันอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวถึงเวลานั้นจะเอามาใช้ให้ฟังในรายการครับ
1: ค่ะเรามาสู่ซีรีส์นะคะ EP ที่52อารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้มาถึงพัฒนาการนะครับที่ทำให้อยุธยาเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขยายตัวมีประชากรมากเป็นพิเศษจนได้รับการขนานนามว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็ด้วยเหตุที่ว่ามีความต่อเนื่องในการปกครองนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของบริหารอำนาจการจัดสรรอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละฮะไอ้ที่ต่อจากยุคที่พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับที่พัฒนามาจากการปกครองแบบสุโขทัยแบบพ่อปกครองลูกนะครับแล้วก็มาทำให้เป็นเมืองชั้นนอกชั้นในราชธานีนะครับมีตำแหน่งที่ดูแลทั้งอำนาจฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนนะครับก็นี่คือยุคแรกก็คือพระบรมไตรโลกนาถพอยุคที่สองก็มาถึงในยุคของพระบิดาของพระนเรศเนี่ยนะครับก็คือพระมหาธรรมราชาก็มีการจัดกำลังป้องกันทั้งสามวังนะครับก็คือวังหลวงนะครับวังหน้าแล้วก็วังหลังถัดมาก็จะเป็นในยุคของพระเจ้าอยู่หัวอะไรล่ะพระเพทราชานะครับพระเพทราชาเนี่ยก็มีการกระจายอำนาจสมุหกลาโหมเป็น3ส่วนอะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วก็พระโกษาธิบดีนะฮะก็คือมีการทวงดุลอำนาจกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็มายุคที่4นะครับก็คือในยุคปลายของอยุธยา ก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมกศก็มีการดุลอำนาจแล้วก็ลดอำนาจสมุหกลาโหมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วให้มีการกิจการทหารและพลเรือนเนี่ยไปสู่หัวเมืองทางใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของพระโกษาธิบดีจริงๆก็คือการทวงดุลอำนาจนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้แต่ก็อย่างว่านะครับก็คือในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองเนี่ยในสายตาของพม่าก็จะมองว่าความรุ่งเรืองของอยุธยาก็คือภัยคุกคามที่จะมีต่อพม่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการกีฬาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็อยุธยาก็อยู่ได้นะครับก็คือถ้านับปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราชที่1893แล้วทอดระยะเวลามาจนถึงปีพุทธศักราช2310ก็ถือว่าสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยารวมระยะเวลา417ปีนะครับ417ปีแต่ว่าทุกวันนี้ลองไปเที่ยวเนี่ยเราเพิ่งพาท่านผู้ฟังไปเนาะความยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่นะครับความงดงามลากเดยล่องรอยเดิมอะไรเนี่ยก็ยังงดงามอยู่นะครับพระราชวังวัดอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งศิลปะนะครับมีความสวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็ถือว่าการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์นะครับอยู่ร่วมกันได้นะครับมันมีการบันทึกเรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้คุณอ้อมก็คือมีนายคนมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อซิมงเดอลารูแบร์เขามาเมื่อปีพุทธศักราช2230นะครับในห่วงเวลานั้นก็เป็นยุคที่การทูตของสยามของอยุธยารุ่งเรืองมากก็คืออยู่ในยุคของพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับลารูแบร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามเนี่ยมีศิลปาการเวทีอยู่3ประเภทมีโขนมีละครและมีระ

0: นี่คือสิ่งที่มีและยังได้มีการระบุด้วยนะครับว่าอยุธยาเนี่ยในห้วงปี2230ปีพุทธศักราชนะครับมีพลเมืองมากกว่า1,900,000 คนเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดว่าในยุคของจักรวรรดิขอมที่เจริญที่สุดในยุคของจักรวรรดิขอมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเกือบ2 ล้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ยังไม่นับจำนวนที่กระจัดกระจายอยู่นอกเมืองนะครับจำนวนไม่น้อยฮะที่อยู่นอกเมืองอยู่ในป่าเขาลำนาวไผ่แต่สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีมูลเหตุอยู่นะก็คือว่าไม่อยากเสียภาษีนะฮะเลี่ยงอากรว่าฉันไม่เสนอตัวดีกว่าฉันอยู่ในป่าเขาทำมาหากินได้อะไรพวกนี้นะครับนี่คือบันทึกที่มีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะฮะภาพว่าโอ้ไม่ธรรมดาก็คืออยุธยานี่แหละในขณะที่พ่อค้าดัชคนหนึ่งนะฮะชื่อนายฟานวาริสนะครับฟานวาริสเนี่ยเขาบันทึกนะครับบอกว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็คือราชวงศ์ที่4นะครับที่ต่อจากราชวงศ์พระล่วงหรือสุโขทัยก็คือพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองก็คือพระราชบิดาของพระนารายณ์มหาราชนี่แหละแต่ว่าวงปราสาททองนี่มีกษัตริย์อยู่แค่4 พระองค์นะครับที่ครองราชยาวนานที่สุดก็คือพระนารายณ์มหาราชนะครับนายฟานวาริสนะฮะเป็นพ่อค้าดัชก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาได้บันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี่ยชาวสยามนะครับเชื่อว่าไม่มีชาติอื่นที่จะเทียบเท่าสยามได้นั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งระบบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้นะครับพอกพูนแล้วก็ดีกว่าที่ไหนๆในโลกนี่คือเขาบันทึกไว้นะครับแล้วนั่นแหละครับสิ่งต่อมาก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เราใช้ก็คือว่ากฎมณฑียนบานยุคต้นของอยุธยาอันนี้นี่มีการวางไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเรียกชื่อชาวพื้นเมืองต่างๆอย่างชัดเจนฮะก็คือแต่ทั้งหลายก็คืออยู่ในสยามด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขกขอมลาวพม่าเมงมอนนะครับแล้วรวมไปถึงอีกทั้งจีนทั้งจามชวาเยอะแยะไปหมดนะฮะและก็นี่แหละฮะเขาถึงเรียกว่าสยามก็เพราะว่ามีสหประชาชาติชาติพันธุ์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียวกันแล้วสินค้าเนี่ยก็ไม่ด้อยนะครับที่มีการบันทึกไว้ไม้กฤษณาเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีเยอะมากในยุคนั้นกฤษณานี่เขาเอามาทำน้ำหอมนะฮะไม้กฤษณาแล้วลองนึกดูว่านอแรกคิดดูว่าสัตว์ป่าจะเยอะขนาดไหนนะแรกหนึ่งตัวนี้มีแค่หนอเดียวคุณน้องแต่สามารถส่งออกได้เป็นกุลุตนะครับแล้วก็มีแร่ที่เยอะที่สุดในยุคนั้นก็มีดีบุกนะครับแล้วก็งาช้างไม้จันไม้หอมไม้ฝางหนังสัตว์นะครับและสินค้าอันหนึ่งซึ่งอุดม
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ใครมีสัตว์ที่อี้อยู่ในใจหรือว่ารู้สึกว่าขยแงกันบ้างวันนี้เราจะมาเมาเรื่องแมงมุมกับแมงสาบจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันเสาร์ที่1สิงหาคมพ.ศ2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋าอยู่กับปูลกเบี้ยวยุวดีเรื่องฉายค่ะหลายคนคงกำลังเจอปัญหาตู้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนกับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแต่รู้ไหมคะว่าถ้าหากเราปล่อยมันไว้มันอาจจะนำพาซึ่งผลเสียอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นในตู้มันจะติดไปกับเสื้อผ้าตอนที่เราเอามาสวมใส่แถมยังเป็นตัวทำลายบุคลิกเราจนหมดสิ้นซะอีกยิ่งถ้าหากว่าบ้านไหนมีน้ำท่วมบ่อยๆโอ้ยปัญหาที่พบบ่อยอันตรายมากๆนั่นคือมันอาจจะมีพวกสัตว์ที่มีพิษที่มันหนีน้ำท่วมแล้วมันก็เข้ามาอาศัยอยู่บนบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะในตู้เสื้อผ้าเพราะมันเงียบสงบทีนี้แล้วก็มันอาจจะกัดจะต่อยเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือแมลงหรือสัตว์มีพิษอื่นๆแล้วไอสัตว์มีพิษเหล่านี้แหละมันก็มักจะหลบตามซอกตามหรือภายในบ้านโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่หลังตู้เก็บของใต้ที่นอนบนคือบนฝ้าแม้แต่ตามรองเท้าผ้าใบที่มันสงบเงียบมานานถ้าหากเราไม่สังเกตให้ดีก็อาจจะถูกมันกัดได้หรือถูกต่อยและได้รับพิษได้อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาตามกลิ่นในตู้กันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างผ้าที่ยังไม่ทันแห้งไงส่วนใหญ่กลิ่นมาจากผ้าอับอับที่ยังไม่ทันแห้งเอามาใส่ในตู้ซะงั้นยิ่งถ้าหน้าฝนนะบางทีเราตากผ้าไว้อ่ะมันแห้งช้าไงทีนี้ความชื้น

เนี่ยนะคะมันก็แบบว่ายังติดอยู่หรือแม้แต่เหงื่อใครเราเนี่ยแหละค่ะบางคนนะแบบว่าอุ๊ยใส่แล้วยังไม่คุ้มเลยยังเพิ่งซักอย่างเงี้ยเอาไปแขวนไว้ในตู้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งถ้าฝนตกเราก็ต้องรีบเก็บผ้าบางทียังไม่ทันแห้งเลยนี่ไงตู้เสื้อผ้ามันก็เลยเก็บความชื้นแล้วก่อตัวขึ้นเป็นราส่งกลิ่นไปทั่วทั้งตู้แม้แต่กลิ่นอับๆจากรองเท้าบางทีเนี่ยมันก็ลอยฝังลึกอยู่ตามเสื้อผ้าได้เพราะเวลาที่เราลุยน้ำแฉะหรืออะไรเงี้ยถุงเท้าเราก็เปียกอับใช่ไหมมันก็ขึ้นมาได้ตามกางเกงเหมือนกันนะคะแล้วคนรุ่นใหม่ที่ชอบอาศัยอยู่ตามคอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมักจะเจอมักจะเผชิญกับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันเล็กๆไงห้องก็เล็กตู้ก็เล็กนะคะที่วางรองเท้าก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องเก็บรองเท้าเอาไว้ในห้องแถมพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ถ่ายเทได้สะดวกเพราะฉะนั้นกลิ่นต่างๆมันก็จะไหลเข้าไปติดค้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้บางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่อะไรให้มันหอมๆสิระวังค่ะเจ้าไอระเหยจากเครื่องหอมเนี่ยถ้ามันหมดอายุแล้วก็โอ้ยหนักเลยค่ะหลายคนกลัวว่าแหมกลิ่นอับในเสื้อผ้ามันจะเหม็นก็แก้ด้วยวิธีเอาเครื่องหอมบ้างถุงบูงารำไปผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะวางไว้แล้วลืมจนมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมๆกลายเป็นกลิ่นอับๆไปจับเสื้อผ้าแทนไงยิ่งถ้าที่บ้านเก็บผ้าขนหนูหรือผ้าอเนกประสงค์เอาไว้ในตู้เก็บนะคะกลิ่นจากน้ำยาเคมีทำความสะอาดและยาฆ่าเชื้อมันจะกระจายไปทั่วทั้งตู้สิ่งสกปรกจากอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดมันก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนนะเคยสังเกตไหมเวลาที่เราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วนะคะลองไม่ทิ้งน้ำนั้นดูนะคะแล้ววางเอาไว้เฉยๆ 2-3 วันเชื่อไหมอย่างกับน้ำเน่าในท่อน้ำเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางคนเนี่ยแหมใส่ยังไม่คุ้มไงคือใส่บ่อยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยซักก็ได้โดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเสื้อคลุมหมวกกางเกงยีนส์รู้ไหมว่านี่แหละตัวส่งกลิ่นคราบเหงื่อควันนะควันรถควันอาหารกลิ่นอาหารกลิ่นบุหรี่มันก็เลยกระจายทั่วตู้ไงแถมบางทีเนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เราไม่ได้รับเชิญทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์ไร้ายมันก็เพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกอย่างน้องหมาน้องแมวเนี่ยชอบมุดชอบคลุกคลีอย่างเงี้ยเราอนุญาตเขาไงจะไปตรงไหนก็ได้เราไม่ว่านะแต่บางทีมันไปยุ่มย่ามในตู้เสื้อผ้าสัตว์เหล่านี้แหละมันก็เลยนะคะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นขนกลิ่นอะไรของมันนี่แหละแถมยังมีพวกแมลงสาบหนูมดที่แอบแฝงเข้าไปซุกซ่อนอยู่อีกสัตว์เหล่านี้มันจะมีกลิ่นสาบของตัวมันเองแม้แต่หมาแมวค่ะหรือแม้แต่กลิ่นฉี่กลิ่นมูลกลิ่นเศษอาหารรวมไปถึงซากสัตว์ที่มันตายแล้วมันก็จะคลุกเคล้ากระจายอยู่ทั่วตู้เสื้อผ้านี่ล่ะและเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนสำคัญเลยสำหรับคนที่ชอบเก็บเสื้อผ้าเอาไว้นานๆยัดใส่ตู้ไม่เคยรื้อออกมาดูไม่เคยทำความสะอาดเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้แล้วเราอยากจะหยิบเสื้อผ้าเก่าๆนั้นออกมาใส่สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียว

ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

ริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ตัวจริงสบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
1: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
0: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight,
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: หากคุณมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วอยากจะไปลื้อมาดูว่ามันยังมีเสื้อเก่าๆที่ยังพอใส่ได้หรือเปล่าไม่เคยสนใจมันนานมันอาจจะมีทั้งฝุ่นนะทั้งแบบว่ามันลงมาแรงอะไรติดอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมสะบัดตรวจสอบก่อนแน่ใจเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีสิ่งชีวิตตัวเล็กๆจะมีพิษหรือมีพิษร้ายซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าและนี่คืออุทาหรณ์ที่เขารื้อตู้ลองกางเกงยีนเก่าๆแล้วในที่สุดเขาก็เจอเข้ากับเกือบตายเลยเมื่อชายวัย32เขากำลังรื้อตู้เสื้อผ้าและบังเอิญเจอกางเกงยีนตัวเก่งที่เขาไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วเขาจึงตัดสินใจหยิบลองมาสวมใส่ดูว่ามันยังใส่ได้หรือเปล่าแต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนเขาต้องถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินด่วนเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดที่ต้นขาแต่เกือบกลายเป็นเรื่องเศร้าเพียงแค่ทันทีที่สวมกางเกงเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดและไม่สบายตัวที่ต้นขาขวาเขารีบถอดกางเกงออกแล้วสะบัดทันทีทันใดนั้นก็มีแมงมุมตัวหนึ่งร่วงลงพื้นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขารีบสำรวจดูรอยแผลแดงๆสองจุดที่ต้นขาด้านในแต่เนื่องจากมองไม่ชัดว่ามันเป็นแมงมุมชนิดไหนเขาก็เลยแค่ทายาจากนั้นก็ได้ทำความสะอาดบ้านต่อไปว่าในคืนนั้นเองเขาเริ่มมีไข้สูงและรอยแดงที่เป็นแผลก็เริ่มลุกลามครอบครัวจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนถึงแม้ว่าไข้จะลดลงแต่แผลกลับ

่ลงเรื่อยและเพียงแค่2วันเท่านั้นผื่นแดงลามไปทั่วทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าท้องและข้อเท้าจนต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางผิวหนังและการวินิจฉัยการวินิจฉัยถึงกับช็อกเพราะเนื้อเยื่อนั้นเน่าและติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อถึงมือหมอผู้เชี่ยวชาญต้นขาขวาเต็มไปด้วยรอยจ้ำเลือดพองโตและผิวหนังบางส่วนเริ่มตายคุณหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากพิษของแมงมุมที่ทำให้เนื้อเยื่อเฉพาะที่ตายและเกิดอาการติดเชื้อสะสมจนเกือบแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเขาบอกว่าผมยอมรับครับว่าประมาทเกินไปเพราะคิดว่าอยู่ในบ้านและก็ไม่นึกว่าพิษของแมงมุมมันจะร้ายกาจขนาดนี้นี่ถ้าผมมาหาหมอช้าเกินไปแค่แผลเล็กๆก็อาจจะทำให้ผมเสียชีวิตได้อยากจะบอกว่าแมงมุมเกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันมีพิษทั้งนั้นนะคะมันมีพิษเอาไว้สำหรับล่าเหยื่อของมันแต่ส่วนใหญ่แมงมุมเนี่ยจะไม่มีพิษที่ร้ายแรงต่อมนุษย์สักเท่าไหร่และมันก็พยายามที่จะเลือกหนีมากกว่าสู้ค่ะเรามาดูในประเทศไทยแล้วว่ามีแมงมุมพิษที่ควรระวังอยู่5ชนิดหลักๆหากเราโดนมันกัดก็อาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเนื้อตายและมีอาการรุนแรงได้เลยทีเดียวเฉียวห้าแมงมุมมีพิษที่ควรระวังในประเทศไทยเลยคือ 1. แมงมุมแม่ไม้ดำเราต้องสังเกตค่ะสังเกตจากลำตัวสีดำดำสนิทและมีลวดลายสีแดงคล้ายกับนาฬิกาทรายที่ใต้ท้องพิษมันมีผลต่อระบบประสาทมากแต่กว่าเราจะเห็นมันใต้ท้องเนี่ยปูว่าน่าจะกำจัดมันซะก่อนนะคะหรือ2แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเมื่อกี้สีดำนี่คือสีน้ำตาลลำตัวสีน้ำตาลมันจะสลับลายมีจุดสีส้มหรือเหลืองคล้ายรูปนาฬิกาทรายที่ท้องพิษมันจะรุนแรงน้อยกว่าแม่ไม้ดำ3แมงมุมแม่ไม้หลังขาวเด่นเลยคือแถบสีแดงสดหรือส้มอยู่บนส่วนท้อง4แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนตัวจะสีน้ำตาลอ่อนมีรูปไวโอลินที่หัวถึงอกพิษมันจะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่เราถูกกัดและแมงมุมพเนจรตัวมันจะใหญ่ขาแข็งแรงพิษมันสามารถทำลายระบบประสาทและส่งผลต่อหัวใจได้น่ากลัวจริง หากถูกกัดก็แค่ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ทำความสะอาดบริเวณรอยกัดห้ามที่จะไปเอายามงยามองหรือสารเคมีทาและไม่ควรใช้เชือกหรือผ้าผูกรัดแน่นจนเกินไปเพราะกลัวว่าพิษจะกระจายเพียงแค่ใช้ประคบเย็นห่อน้ำแข็งประคบลดอาการปวดบวมและชะลอการกระจายของพิษเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันปวดรุนแรงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนแผลบวมลุกลามรีบส่งโรงพยาบาลทันทีและถ้าเป็นไปได้อย่าลืมถ่ายรูปหรือนำตัวแมงมุมไปให้คุณหมอดูด้วยจะได้รักษาตรงจุด

4-5-0-0 กว่าและชอบมั้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพี่ชอบมั้ยชอบนะ3-4-24-35-0-0 กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่าน

ประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่แต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
9: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
8: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกท

0: มาคุณสอนคีรีศรีประจบแล้วก่อนหน้านั้นนะคะลูกทุ่งเสียงทองพี่น้องคะสวัสดีมาในค่ำคืนที่หวยออกหวังว่าพี่น้องคงจะมีโชคมีลาภกันบ้างและขณะนี้พี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิไมวิไนวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะถามให้สิ้นข้อสงสัยนะและจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพที่ถูกหวยและพลาดไปในวันนี้ พบกับอาจารย์นายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ถือเป็นวัน

0: เขาเรียกว่าวันเป็นมงคลนะคุณแม่นะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเจอแจ็คพอตได้หวยนะครับ30ล้านไม่รู้ว่าจะมีสักกี่ลายนะครับ
1: ก็
0: เอาใจช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝันและกำลังใจของพี่น้องชาวไทยนะครับเมื่อวันที่1ถึงวันที่1วันที่16มาถึงเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มีน้ำทิพย์คอยชโลมใจ

0: กระแสนี้เรียกร้องมาอย่างรุนแรงนะคะเวลามีอะไรเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนไทยก็จะพร้อมใจกันนะคะเรียกร้องให้มีการทำเขาเรียกอะไรอ่ะจะทำให้เสียชีวิตนะคะโดยไม่ให้ก่อคดีได้อีกนะคะอาจารย์แต่ครั้งนี้ค่ะมันจะทำได้จริงไหมในเรื่องของการฆ่าอำพรางพี่น้องชาวรัสเซียนะคะสองศพด้วยกันแล้วก็มีศพอื่นเพิ่มมาอีกตอนนี้เป็นสามแล้วนะคะชาวบ้านก็แฉพฤติกรรมค่ะว่าไอ้ป๋องฆาตกรโหดเนี่ยนะคะมันเป็นมือเป็นเท้าของพี่ที่เขาใส่ชุดสีกะกีอะค่ะมีการพกปืนมีการคล้องบัตรที่มีตราสัญลักษณ์แล้วก็เดินสายเก็บยอดทวงหนี้ยาบ้าด้วยค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าจริงไหมแล้วจะประหารได้ไหมคะ
1: คือ เรื่องที่ว่าจริงหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่าในทุกท้องที่เนี่ยนะครับมีมนุษย์พันสไตล์เนี่ยนะครับอยู่ไม่น้อยที่อยู่ในความเขาเรียกว่ามีลมใต้ปีกคอยอุ้มคอยชูอยู่นะครับโดยผู้ที่มีสีนะครับที่มีมากบารมีนะครับทำให้เขารอดพ้นอยู่ได้โดยเฉพาะเมืองที่เกี่ยวข้องกับเมืองท่องเที่ยวพัทยาชลบุรีพวกเนี้ยประเภทเนี้ยนะครับมีเรื่องราวทำนองนี้นะครับปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับแล้วก็จากปากนายกนะผมอ่านจากข่าวนะครับเหมือนนายกพูดว่ามันมีคนมีสีคอยอุ้มคอยดูคอยชูอยู่นะครับมันถึงทำเรื่องลักษณะนี้แล้วก็คดีก็เงียบหายไปนะครับจนสามารถมาก่อคดีใหม่ได้และคดีใหม่อันเนี้ยผมว่าเป็นการฆ่าที่มันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนที่เขาเรียกอะไรอ่ะโหน่าสงสารมากนะครับอันนี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะฆาตกรนะผมในความคิดผมมันเป็นสัตว์นรกมาเกิดในพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าฆาตกรธรรมดานะ
0: มันนรก
1: ส่งมาเกิดครับส่งมาเกิดแล้วก็คนประเภทเนี้ยยังมีคนมีสีไปหนุนหลังอยู่ได้นะครับเพราะว่าไอ้คนที่มีสีก็รู้พฤติกรรมของมันนะว่ามันเป็นคนเดนคนเดนมนุษย์เป็นคนประเภทเนี้ยนะครับรู้ทั้งรู้อ่ะนะครับแต่ก็ไปอุ้มจูหนุนหลังดูแลปกป้องอยู่ผมว่าถ้านายกนะครับพูดลักษณะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่มีมูลเนี่ยผมว่าต้องสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลว่าสีกากีหรือสีเทาสีอะไรก็แล้วแต่คนไหนยังไงนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้ด้วยต้องกำจัดออกจากระบบให้ได้นะครับจากระบบราชการเพราะว่าผมว่าประเทศเราเนี่ยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาเจอทุจริตนะครับเรื่องการสอบเข้ารับราชการเนี่ยก็หนักหนาอยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนี้คุณแหม่มเพราะว่าระบบที่เขาเอาคนเข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้คัดกรองอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์โดยสุจริตเนี่ยนะครับมันลูกล่านหลานเธอและฝากเข้าไปรักษาเนี่ยเป็นการฝากเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องไปทำเรื่องทำนองนี้ส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับสังคมไม่ดีกับระบบนะครับแล้วทำให้ประเทศเราเนี่ยมีความผมความรู้สึกนะรู้สึกถดถอยหรือถอยหลังนะ ถอยหลังไปเรื่อยๆนะ ไอ้ข่าวที่มันลักษณะที่มีการผลวัตไปข้างหน้าเนี่ย มีน้อยนะครับแต่ข่าวด้านลบหรือพฤติกรรมด้านลบเรื่องผลด้านลบเนี่ยในระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันผลวัตถอยหลังกลับมานะครับ
0: ค่ะ
1: ทุกด้านเลยผมว่าด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยมันถอยหลังหมดเลยนะครับรัฐบาลนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันผมดูแล้วจะเจอกันหลายๆดอกเนี่ยนะครับเจอมรสุมทั้งกระหน่ำเข้าไปนะครับผมเกรงว่าเกรงผมมีความสิ่งเกรงว่าอนาคตอายุเนี่ยจะสั้นจะยาวยังไงเนี่ยมันน่าก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ได้เลย

0: นะครับถ้ากระจัดเรื่องทำนองนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์นะครับให้ดีได้เนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับผลลัพธ์จะออกมาในทางที่ไม่อยากให้เกิดแต่อาจจะเกิดนะครับคุณแม่อาจจะได้เลือกตั้งรอบใหม่ในปีนี้ก็ไม่แน่นะครับ
1: คนพูดแบบอาจารย์เยอะมากเลยค่ะว่าประเทศของเราเมื่อแบบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นสักพักนึงจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมว่าแนวโน้มเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าเป็นได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าข้อแรกคอนเนคชั่นที่อยู่เบื้องหลังนะครับประเทศเนี้ยที่เขาคอยจับตาดูอยู่ว่ารัฐบาลการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยถ้ามันวิปริตมันดูแล้วมันดูแล้วมันจะถดถอยจะถอยหลังเนี่ยมันต้องมีการล้างอะไรขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันโดนง่ายๆอ่ะโดนคือเรื่องการหมิ่นเหม่ต่อการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับก็เรียกว่าหาด้านดีไม่ค่อยได้อ่ะมันมีแต่ด้านลบเนี่ยและผู้ที่ฟ้าที่คอยดูแลอยู่นะครับคนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับและก็เทวดานะครับที่เป็นอารักษ์บ้านเมืองอยู่นะครับก็ผมว่าอาจจะโดนบันดาลมันต้องทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าให้มันมีแสงสว่างขึ้นมานะบ้างนะครับแล้วก
1: ็
0: แสงสว่างก็ยิ่งชัดขึ้นนะครับ
1: มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเพลงอะค่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็อีกเพลงนึงค่ะรวยไม่ไหวแล้วเว้ยค่ะอาจารย์เพลงตอนนี้กำลังดังเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เพลงจากไอเนี่ยครับฟังกันได้นะผมว่าอินก็ไปในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันคำพูดของนักการเมืองเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าเชื่อถือได้น้อยมากนะครับคือตอนที่เขาปราศัยหาเสียงกับพฤติกรรมหลังจากได้สิทธิ์ได้อำนาจเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยกับตรงคนละข้ามตรงข้ามกันนะคนละขั้วกันเลยนะครับนี่ถ้าผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองนะครับและคนที่มีอำนาจแล้วก็มีพลังก็รวมกลุ่มกันนะครับแท็กทีมกันนะครับก็ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะต้องหาวิธีการอ่ะถ้าปล่อยไปสภาพอย่างนี้ผมว่ามันเขาเรียกรังแต่จะหาด้านดีไม่ได้นะครับนี่พูดอย่างความรู้สึกเลยนะปกติผมเนี่ยคุณแม่ผมเป็นคนที่มองอะไรในด้านบวกแต่ว่ามันเห็นที่เห็นมามันทำไมมันลบหมดเลยอ่ะไอ้ที่น้องๆไว้ทำดีๆอ่ะนะครับพอโดนกระแสมาเรื่องหนึ่งไอ้ด้านดีถูกกลบหมดเลยอ่ะนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะก็ฝากพี่น้อง FC FM 95นะครับที่พอมีพลังคอยดูแลสอดส่องด้วยนะครับอันไหนที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงได้อันไหนที่สามารถที่จะแย้งแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ขอให้แสดงออกมานะครับกันมากๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะอาจารย์คะไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้นรกส่งมาเกิดเนี่ยนะนรกจริงๆไอ้คนนี้เนี่ยนะคะแบบเนี้ยนะคะทำผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยนะคะเฉพาะตัวนะเฉพาะตัวเขาเนี่ยนะคะถึงขั้นประหารไหมคะหรือว่าเดี๋ยวก็รอดอีกนะคะ
0: การฆ่ามันไม่ใช่ว่าบังเอิญนะคือใส่ตองคือมันติดตามไม่ใช่อยู่ปั๊บมีเรื่องทะเลาะกันแล้วยิงเลยคือมันคอยสอดส่องดูแลเหยื่อแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยว่ามีใครหลุดมาบ้างใครเล็ดลอดสายตามานะของเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยแล้วมาอยู่ในจังหวะในโอกาสที่มันสามารถกระทำได้มันก็กระทำทันที แล้วทารุณโหดร้ายด้วยนะนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเหมือนลักษณะว่าทำร้ายโดยการชกจนตายอ่ะนะครับยังไงผมว่าต้องเจ็บปวดทรมานอันนี้เป็นการกระทำเป็นการฆ่าลักษณะเป็นการทารุณนั้น

0: โหดร้ายอ่ะนะครับซึ่งมันมีโทษลักษณะนี้ประหารสถานเดียวนะครับ
1: ในไทยเราเว้นวรรคประหารจนกระทั่งไม่มีประหารไหมคะ
0: ก็คือภายใน10ปีเนี่ยบอกว่ามันจะครบแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ประหารสักรายเนี่ยถ้าตามพันธสัญญาเนี่ยเราอาจจะโทษประหารอาจจะต้องยกเลิกไปนะครับแต่ว่านักโทษที่รอประหารอยู่มีนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่เราและผิดพลาดคาดเคลื่อนเนี่ยผมว่าภายในไม่เกินปีหน้าเนี่ยน่าจะมีประหารนะรายหนึ่งอ่ะสักรายหนึ่งนะครับแล้วก็โทษประหารก็ยังต้องมีต่อไปจริงๆอ่ะในบางประเทศเขายกเลิกโทษประหารแต่ว่าสำหรับในฝั่งเนี้ยฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังต้องมีไอ้โทษระวางโทษประหารชีวิตเนี่ยยังต้องมีขนาดมีโทษประหารชีวิตนะคนยังไม่กลัวโทษไม่กลัวกฎหมายเลยมันยังกระทำและกระทำซ้ำด้วยนะไอ้นี่เข้าไปอยู่เรือนจำไม่รู้กี่รอบมาแล้วนะครับแล้วพอหลุดออกมาได้พอพ้นโทษออกมามันไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยว่าที่มันถูกลงโทษไปเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวกลับไม่ใช่นะครับกลับมากระทำความผิดอีกเขาบอกว่าเหมือนมันต้องโทษคดีเกี่ยวเรื่องข่มขืนเรื่องอะไรสักนั้นน่ะมารอบหนึ่งแล้วอ่ะนะครับอันเนี้ยผมว่าเที่ยวเนี้ยถ้าโดยกระแสและโดยพฤติกรรมเนี่ยในการกระทำเนี่ยมันสองกรรมนะฆ่าพี่และฆ่าน้องเนี่ยนะครับมันสองกรรมเลยแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นการผมว่าค่อนข้างจะเป็นการทารุณเนี่ยทำทารุณโหดร้ายเลยเนี่ยนะครับกว่าเขาจะตายเนี่ยผมเชื่อหลักฐานต้องดูจากไปหลักฐานคือถ้าทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะครับว่าเข้าข่ายการโหดร้ายแล้วก็ไอ้นี่ผมถือว่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งในมาตราในประมวลกฎหมายอาญามาตรา289เนี่ยนะครับระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเว้นแต่ศาลจะเขาเรียกอะไรอ่ะเมตตาโดยการลดโทษถ้าลดโทษมันก็เหลือตลอดชีวิตแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยกระแสเนี่ยนะครับกระแสนี่ไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกนั่นจริงนะ มันเกิดจากภาพเกิดจากพฤติกรรมความโหดร้ายกระแสนี้ถึงเกิดขึ้นมานะครับ
1: ใช่ใช่
0: นะครับซึ่งศาลก็ต้องดูจากพฤติการดูจากกระแสเหมือนกันนะครับคำว่ากระแสก็พยานหลักฐานเรื่องเนี้ยมันชัดเจนน่ะเด็ก2คนนี้น่ารักนะหน้าตาน่าเอ็นดูอ่ะนะครับแต่ว่ามาตายด้วยไอ้เดนนรกนะครับเดนมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการเดิมก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าทำให้เขาตายอ่ะถ้าหลักการเดิมอันเนี้ยต้องตายตามไปด้วยก็คือต้องโดนโทษประหารไปด้วยนะครับแล้วถ้าที่ทราบมันไม่ใช่เฉพาะน้อง2คนนี้นะมันเคยยกครอบครัวมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครอบครัวมา3คนมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขุดเจออะไรเจอขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ที่ทางนายกบอกว่ามันมีคนมีสีหนุนหลังอยู่นะครับก็คดีแรกเนี่ยไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้เลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นกระแสนะเรื่องคดีเนี้ยมันถึงมีเรื่องราวแล้วก็มีการติดตามจับกุมต่างๆเนี่ยมันมีกระแสแต่ว่าถ้ามันแบบตายแบบเงียบเนี่ยนะครับอาจจะมันจะกลืนหายไปเลยก็ได้ก็ดีอ่ะเหมือนต
1: ัง
0: โ
1: ก
0: จริงๆอ่ะเรื่องถ้าตั้งใจทำงานจริงๆนะตำรวจเนี่ยไม่ว่าคดีไหนนะครับยากกว่านี้ก็ยังสามารถติดตามสืบสวนสมาไปหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายแล้วเอามาลงโทษประหารชีวิตได้ก็ยังมีอยู่นะครับ
1: อันนี้ตำรวจพลาดไหมคะที่ไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะวิสามันฆาตกรรมแล้วก็ปล่อยให้เนี่ยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะมีชีวิตมาอ้าปากต่อไปอีกอะค่ะตำรวจทำงานพลาดไหมถ้าตำรวจยิงทิ้งซะแบบเนี้ยมันก็จบ
0: ไหมวิสามันเน
1: ี่
0: ยวิสามันมันต้องเป็นเรื่องที่มันต่อสู้ตำรวจใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่มันหลบหนีมันไม่ต่อสู้หรอก
1: ค่ะ
0: มันไม่มีเหตุที่ตำรวจจะวิสามันนะครับแต่ว่าผมว่าบางคดีเนี่ยบางคดีนะบางคดีผมก็เชื่อมีอยู่จริงก็คือเขาแหละสร้างทำสถานการณ์ขึ้นมาว่ามันต่อสู้อะนะครับ

0: แต่ตอนนี้มันเนื่องจากมันมีสื่อมีอะไรติดตามแล้วก็มีไอ้พรบ.ทารุณกรรมนะครับแล้วก็เรื่องผู้หมายเนี่ยมันมีอยู่นะครับดังนั้นตำรวจก็จริงๆมันไอ้มาตรการนั้นน่ะมันยังมีอยู่บ้างก็มันก็อาจจะดีอ่ะในสายของพวกปราบปรามเนี่ยแต่ว่าในสายของ NGO หรือในสายมองบวกอ่ะนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความผิด
1: ค่ะที่แหม่มพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์ขาเป็นเพราะว่าแหม่มเนี่ยมาจากบ้านนอกเนาะคนบ้านนอกเนี่ยจะรู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็รู้เยอะด้วยนะคะคือปิดบังๆกันเสร็จแล้วก็อ๋อจัดการมันซะจากนั้นเนี่ยนะคะจัดการมันแล้วก็ไปหาปืนเถื่อนมาโยนเข้าไปในมือมันเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีนะครับก็ฟังอดีตนายตำรวจน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องรับตานะครับแต
1: ่
0: นี้ผมเข้าใจว่าสื่อก็ตามอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อก่อนอะไรสมัยก่อนแถวสุพรรณบุรีนะอะไรโจด่านช้างอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจก็โดนไต่สวนอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะตำรวจโทรอะไรอ่ะนำคุณอะไรบุญน่ะสักอย่างนึงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: อาจารย์
0: นะครับก็ต้องผมว่าในสายตำรวจในสายปราบปรามสืบสวนปราบปรามเขายังต้องมีอยู่บ้างสำหรับไอ้พวกเดนนรกนะครับหรือว่าไอ้ตัวแรกนรกส่งมาเกิดเนี่ยมันต้องกลับสู่นรกนะครับเพราะว่า
1: เ
0: ขาส่งมาเกิดแล้วต้องส่งกลับไป
1: คราวนี้อาจารย์มันมีความคืบหน้ามาอีกคดีนึงไงอัยการสั่งฟ้องพอพูดถึงตำรวจนึกขึ้นมาได้เลยนะคะ7ตำรวจสภ.อรัญประเทศคดีลุงเปี๊ยกที่แกถูกคุมถุงดำแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวสั่นงักๆๆบังคับให้สารภาพกรณีฆ่าป้าบัวผันนะคะอาจารย์คดีนี้ก็นานนานนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ผมเข้าใจว่า
1: ค
0: ่ะตำรวจเองเนี่ยชุดเนี้ย
1: ค่ะ
0: คงเชื่อมั่นในใบหลักฐานว่า
1: ค่ะ
0: น่าจะใช่ลุงนะครับก
1: ็
0: เลยใช้วิธีการอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับและปรากฏมันไม่ใช่อ่ะพอไม่ใช่การเป็นพลาดแล้วก็ไปผิดคือพอมีพรบ.อุ้มหายเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันกำหนดค่อนข้างชัดนะเวลาจะไปจับใครเนี่ยต้องมีกล้องส่องอะไรต่างไปสืบสวนอยู่เนี่ยต้องบันทึกภาพไว้อ่ะคือเขาคุ้มครองผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาพวกเนี้ยนะครับให้รับการไม่ถูกเขาเรียกอะถูกทรมานนะครับถูกทำทรมานเรียกว่าอุ้มไปสอบอุ้มหายไปเลยเนี่ยไปน่องยงนั่งยางเนี่ยนะครับอันเนี้ยกฎหมายนี่ออกมาเพราะว่ามันมีทั้งสองมุมอะนะครับแต่ว่าในสายตำรวจผมคุยกับทีมงานตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีมาตรการตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่ามาตรการนั้นเนี่ยมันใช้สำหรับไอ้คนที่เดนนรกจริงๆอะนะครับไม่ใช่ว่าใช้กันแกล้งกันนะครับพอไปทำอย่างที่นครอะไรนครสวรรค์ตอนนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้นั้นก็มันก็มีมูลนั่นแหละนะครับคือคนกระทำมาผิดมีมูลแต่ว่าพอปากแข็งไม่ยอมรับเนี่ยและพยานหลักฐานเนี่ยมันไปไม่ถึงไงพอไปไม่ถึงมันก็มีมาตรการพิเศษตรงนี้นะครับแต่ว่าพอนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าพวก NGO ต่างที่อยู่อีกฝั่งนึงเขาก็โดนระดมในเรื่องเจ้าที่รัฐนะครับที่ใช้อำนาจเกินเลยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาลักษณะเนี้ยนะครับหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยกฎหมายนี่ก็กำเนิดมาเขาเกิดมาปั๊บกำเนิดมาเนี่ยตำรวจจะทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนทำได้ไม่ง่ายนะครับนี่เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่นั่นผมว่าดีไม่ดีอ่ะผมว่าดีไม่ดีอาจจะจบไปจบชีวิตไปในป่าอะไรดังนั้นแต่ว่ามันทำลักษณะนั้นยากแล้วนะครับก็อย่างของลุงนะครับที่สปอร์ตในประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่รองผู้กำกับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจนถึงระดับผบ.หมู่นะครับที่จริง8คนนะแต่ว่าเขาสั่งไม่ฟ้องไป1คนก็คือผู้กำกับผู้กำกับของสปอร์ตน่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเลยมั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่เนี้ย1ถึง7เนี่ยน่าจะเป็นระดับปฏิบัติการเลยนะครับน่าจะร่วมกันเพราะว่า

0: ฝ่ายสืบสวนเนี่ยคือรวบตัวไปก่อนน่ะจริงๆถ้าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยโดยปกติเนี่ย มันต้องมีการมีหมายเรียกตามกระบวนการก่อนนะครับไม่มาตามหมายเรียกออกหมายจับแต่นี่เหมือนอุ้มไปสอบเลยทั้งๆที่ไม่เห็นเจ้าที่ตำรวจไม่เห็นขณะกระทำความผิดหรือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจริงๆไปจับกุมก็ไม่ได้อะนะครับพอไม่ได้ถ้าสงสัยก็ต้องออกหมายเรียกและเรียกมาสอบและสอบพยานปากอื่นๆที่เป็นประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมนะครับที่เห็นจำเลยออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีพยานหลักฐานที่มันใกล้ชิดเหตุการณ์ที่ทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟังว่าเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนกระทำความผิดเช่นมีเลือดเปื้อนมือถือปืนออกมาไม่เห็นตอนยิงแต่ในมือมีปืนนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีพยานฐานอะไรที่ชัดเจนเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะครับจนกว่าจะสารได้พิจารณาว่ามีความผิดจากนั้นเนี่ยพอสันนิษฐานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าพยานฐานโจทย์มีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับทั้งที่จำเลยคนนั้นเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเป็นคนทำผิดจริงๆอ่ะแต่พยานหลักฐานไปไม่ถึงเขาอ่ะนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันก็หลุดรอดจากคดีไปได
1: ้ค่ะ
0: นะครับตำรวจเลยมีมาตรการพิเศษครับวิธีการให้ได้คำรับสาภาพมาครับก็เป็นประเด็นที่มากฎหมายอุ้มหายเนี่ยนะครับครับผม
1: ค่ะโอ้พออาจารย์พูดถึงคนนี้นครสวรรค์ผู้กำกับโจ้ไงที่เสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมคะอาจารย์ครับ
0: ใช่ๆก็
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็คุมถุงเหมือนกันนะครับหายใจไม่ออกเนี่ยครับ
1: คุมถุงพลาสติก
0: ไอ้นั้นรู้สึกว่าผู้ต้องหาตายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของลุงนี่ไม่ได้ตายใช่ไหม
1: ยังค่ะลุงไม่ตายค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตายจะโดน
1: ไม่แค่เดียว
0: อะเกือบตายนะแต่นี่
1: แต่ก็เกือบปุยเหมือนกันค่ะอาจารย์อุ้ยมองเวลาต้องเปิดเพลงนะคะเพื่อที่จะจบเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในเรื่องของข่าวสารกฎหมายนะคะอาจารย์ขา
0: ครับเรื่องคืนนี้ก็เป็นเรื่องฝากทรัพย
1: ์ได้ค่ะ
0: ขายฝากครับผม
1: ขายฝากนะคะอาจารย์ขาค่ะช่วงนี้พักสักครู่บทเพลงนี้จัดไปแพ้ใจค่ะ

0: Sisak salapat sidrong.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไอ้เที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับ

0: จริง
1: เฮ้ยเจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

Hello? Hello? Hello? สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไขว้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของ

0: บุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมแต่เอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่าโครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชฮัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะห้องนอนคนจนคุณสายันสัญญาแล้วก็ล่าสุดไปเนี่ยนะคะเอาเวจิตใจคุณยอดรักนะคะเพราะว่าถอนหายใจก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยกมือพนมมือแต้เลยนะคะขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียที่สูญเสียนะคะลูกสาวและลูกชายจากนั้นกลุ่มราชทัณฑ์นะคะก็แจงยิบเลยค่ะพี่น้องคะอุ้มปล่อยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้เอเวจีเนี่ยนะคะออกจากคุกบอกว่าติดคุกครบในคดีพยายามฆ่าก็ต้องปล่อยตามนั้นนะคะส่วนลูกชายไอ้ป๋องนะคะก็แฉเลยบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเคยพยายามฆ่าภรรยาตัวเองนะคะโดยจะพยายามฝังทั้งเป็นนะคะแต่บังเอิญว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไปสะดุดแม่ของเขาก็เลยหนีแล้วก็รอดตายมาได้ค่ะโอ้โหมันร้ายจริงๆคราวนี้ไปดูหน้ามันนะคะอาจารย์ทนายคะอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเลยไปเทียบหน้าไอ้ป๋องเนี่ยกับสมคิดพุ่มพวงอาจารย์จำสมคิดพุ่มพวงได้ไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: คดีฆ่าต่อเนื่องหกศพอะค่ะอาจารย์คะเอ้ยเดี๋ยวมองนะอาจารย์หน้ามันคล้ายกันเลยไอ้สองคนเนี่ยคดีของสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะคะศาลเนี่ยนะคะก็ตัดสินให้ฆ่าให้ประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้สมคิดพุ่มพวงเนี่ยค่ะมันยื่นฎีกาเมื่อวันที่28เมษายน2565ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลคำตัดสินค่ะอาจารย์คะหน้าเหมือนกันโป๊ะเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็โดยหลักการถ้าเราศึกษากฎหมายมันมีเขาเรียกว่าวิชาอาชญาวิทยาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์หน้าพวกคดีต่างๆว่าไอ้หน้าสไตล์นี้

0: ก่ออาชญากรรมคดีลักษณะเนี้ยมันจะมีอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ยังมีอยู่หน้ามีขนมีเขามีหน้าเรียวหน้าแบนหน้าลักษณะเนี้ยนะครับว่าไอ้พวกนี้ถ้าเป็นนักโทษหรือเป็นอาชญากรเนี่ยจะเป็นอาชญากรจะชอบก่อคดีประเภทไหน
1: อ๋อค่ะ
0: ก็มีวิชาให้เรียนอยู่นะครับ
1: มันเป็นเรื่องที่

0: ไอ้ตรงเนี้ยนะครับหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันนะครับ
1: อาจารย
0: ์มันเป็นผมว่ามันเป็นสันดานดิบนะสันดานดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้อะไอ้คนพฤติกรรมประเภทเนี้ยนะครับแต่ไม่สามารถเรียนรู้นะครับศีลธรรมความดีต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยคือมนุษย์ที่บอกว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐใช่ไหมมันก็คือพอเรียนรู้มันก็จะทำให้อยู่ในชั้นประเสริฐแต่มันก็มีพฤติกรรมมนุษย์บางจำพวกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้คือยังมีพฤติกรรมคล้ายๆสัตว์นะครับที่เรียกว่าจะเรียกว่าสัตว์นรกก็ได้นะครับพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้มันเป็นสัตว์บางจำพวกยังสามารถฝึกนะครับให้สามารถพัฒนาได้แต่มนุษย์บางจำพวกนะครับไม่สามารถฝึกอบรมนี่กระดาษไปอยู่ในเรือนจำอ่ะนะครับมันน่าจะเข็ดหลาบใช่ไหมก็โดนทำนู่นทำนี่ก็คือการลงโทษแล้วอ่ะแต่จิตใจมันยังเหี้ยมโหดเหมือนเดิมมันไม่ได้รู้สึกสำนึกว่าการกระทำครั้งก่อนๆนั้นอ่ะเป็นความผิดมันก็ยังใช้สันดานเดิมคือมันเป็นเขาเรียกสันดานดิบอ่ะดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆแต่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีของเขานะครับเมื่อมันรับโทษจำคุกครบถ้วนตามกรรมรักษาซึ่งพยายามฆ่าโทษมันไม่ถึงขนาดที่ต้องประหารใช่ไหมครับมันก็มีเป็นตัวเลขมันมีวันเวลาที่มันจะมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นคล้ายๆเป็นมะเร็งร้ายอ่ะนะครับมันยังเป็นมะเร็งอยู่มันยังกัดก่อนกัดกินเนื้อเยื่อทำร้ายร่างกายนะครับมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เราเปรียบเทียบสังคมว่ามันก็ยังกัดกร่อนทำร้ายสังคมทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่บางทีพอเข้าไปเนี่ยในทางตันตะวิทยาหรืออาชญาวิทยาเนี่ยเขาต้องศึกษาควบคู่กันไปด้วยว่าไอ้คนประเภทนี้ต้องฝึกแบบไหนจะกัดเกลาจิตใจแบบไหนไอ้มันกลับเนื้อกับตัวกับคนเป็นคนดีได้นะครับแต่อันนี้แสดงว่าอย่างผมบอกว่าไม่สามารถที่จะขัดเกลาไว้ให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้นะครับดันจะกลับออกมาแล้วมาทำสิ่งชั่วร้ายแล้วร้ายถึงขนาดที่ต้องกำจัดออกจากสังคมก็ต้องจำเป็นนะครับจำเป็นเพราะว่าหลักศาสนาก็มีอยู่จริงว่าการแต่นี่เป็นหลักที่มันจำเป็นนะครับที่ต้องกำจัดออกไปเพราะเป็นภัยร้ายที่สังคมไม่สามารถไว้วางใจได้ออกมาก็คือเหมือนสัตว์ร้ายอ่ะเผื่อเมื่อไหร่ก็กัดนะครับเหมือนถ้าเป็นเหมือนงูพิษอ่ะเผื่อเมื่อไหร่มันก็กัดเราได้ทำให้เราตายได้ฉะนั้นต้องกำจัดออกไปนะครับใช้วิธีอื่นไม่ได้ละไปขังเนี่ยตลอดชีวิตมันก็มีวันออกมาใช่ไหมแต่ถ้าด้วยวิธีการประหารชีวิตอันนี้โอกาสจะกลับมาทำร้ายใครไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: งานนี้ผมว่าต้องเจอรูปแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แต่ผมก็กลัวนะมันจะเหมือนสมคิดพุ่มพวงหรือเปล่าอุ้ยคราวนี้เราไปกันไกลเลยค่ะอาจารย์คะกลับมาก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ที่31ค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นประเด็นขายฝากอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ในช่วงชั่วโมงที่แล้วค่ะ
0: ครับผมนะครับก็เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็วิถีทางที่ก็เลยพี่น้องที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยนะครับถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ดินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเนี่ยนะครับก็หรือว่าแม้แต่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนไหวได้พวกรถยนต์อะไรต่างนะครับเราก็สามารถไปตึงอ่ะนะครับกับเจ้าหนี้ได้ก็คือไปจำนำไปจำนองแต่ว่ามีเจ้าหนี้บางประเภทเขาไม่ชอบเพราะจำนองผิดสัญญาก็ต้องบังคับฟ้องร้องก็รับอย่างเดียวคือขายฝากรับขายฝากนะครับนี้หลักการขายฝากรับขายฝากการขายฝากก็คือการซื้อขายนะครับซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกับการซื้อขายแต่นะครับมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ก็คล้ายๆจำนองแต่จำนองกรรมสิทธิ์เนี่ย ยังเป็นของผู้จำนอง

0: องแต่ขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซื้อฝากในทันทีที่มีการจดทะเบียนหรือทำยาขายฝากกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เงื่อนไขนิดเดียวคือไม่เด็ดขาดคือกรรมสิทธิ์ไปก็จริงแต่ไม่เด็ดขาด 100% คือยังมีข้อตกลงให้ผู้ขายเขาใช้ว่าอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้อาจจะคืออาจจะไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้ไม่ได้บังคับนะขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้รับซื้อฝากจะบังคับไอ้จะบังคับให้ผู้ขายฝากเนี่ยไถ่คืนเนี่ยไม่ได้เพราะกฎหมายใช้อาจให้สิทธิ์ทางฝ่ายผู้ขายฝากอาจไถ่คืนอาจไถ่คืนไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้นะครับแต่นั่นคือเป็นแบบรูปแบบของการขายฝากว่ารูปแบบของนิติกรรมเป็นแบบนี้แต่มันในรูปแบบของในการทำนิติกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าการขายฝากก็คือเป็นการขายอย่างหนึ่งเนี่ยฉะนั้นต้องนำกฎหมายเรื่องแบบการทำนิติกรรมเรื่องการซื้อขายมาใช้บังคับเนี่ยก็บอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนว่าการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พวกนี้นะครับถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อประการเจ้าหน้าที่นะครับข้อตกลงหรือสัญญานั้นเนี่ยเป็นโมฆะโมฆะคือไม่มีผลเลยนะครับต่างกับโมกิยะโมกิยะเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีการบอกล้างโมกิยกรรมนะถึงจะกลายเป็นโมฆะแต่ถ้ากฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นก็คือบังคับอะไรก็ไม่ได้นะครับทีนี้ก็วิธีนี้ไอ้ใช้ถึงเรื่องการซื้อขายเรือมีระหว่างตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับสัตว์พาหนะที่เขามีการขึ้นทะเบียนซื้อแพที่มีการขึ้นทะเบียนนะครับซื้อเรือประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากพอซื้อขายบังคับให้ทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าที่ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากก็ทำแบบเดียวกับการซื้อขายคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่งั้นเป็นโมฆะนะครับทีนี้ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือคำมั่นในการซื้อขายได้ถ้าไม่ได้มีหลักฐานหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดนะครับลงรายชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือวางประจำหรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะครับก็คือถ้าเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับจะซื้อขายที่ดินนะครับคำว่าจะซื้อขายไม่ใช่ซื้อขายเฉยๆขาดคือต้องมีเงื่อนไขว่าจะไปโอนกัน
1: นะ
0: ครับถ้าเขียนไม่ชัดเราก็ดูจากเนื้อความว่าคนนู้นจะเป็นคนรับผิดชอบค่าภาษีรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนอันนี้แสดงมีเจตนาจะโอนแต่ถ้าไม่มีข้อความว่าจะไปโอนและไม่มีการพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีเนี่ยแสดงว่าเป็นการซื้อขายเศรษฐกิจไม่มีความคิดจะไปจดทะเบียนโอนกันประเภทนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นโมฆะได้เหมือนกันก็เป็นการซื้อขายเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็นำไปใช้กับเรื่องการขายฝากกันนะครับทีนี
1: ้
0: พอขายฝากถ้าเป็นบ้านที่ดินก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้างานที่ดินเนี่ยนะเขาจะทำเป็นหนังสือก็เรียกสัญญาขายฝากและก็มีเจ้าที่เป็นคนจดทะเบียนแล้วสแตมป์ลงหลังโฉนดที่ดินว่าได้มีการทำสัญญาขายฝากกันแล้วก็มีกำหนดจะต้องไถ่คืนเพราะอาจจะไถ่คืนเนี่ยไปขายฝากเนี่ยนะครับก็อสังหาทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าห้ามไม่ใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาคือถ้าเป็นอสังหาทรัพย์เนี่ยกำหนด10ปีนะครับถ้าเป็นสังหาทรัพย์เนี่ยกำหนด3ปีก็คือสัญญาเนี่ยก็คือถ้ามันทำเกินนี้นะ กฎหมายบอกว่าให้ลดลงมาถ้าเป็นพวกที่ดินถ้าเราไปทำเกิน10ปีเนี่ยไปจดเวียนเกิน10ปีเนี่ยกฎหมายจริงๆมันไม่น่าเจ้าที่ไม่น่าจะหลงอะเพราะกฎหมายก็กำหนดแล้วว่าไม่เกิน10ปีแต่ถ้าถือว่าเจ้าที่จดเวียนหลงไปทำเป็น15ปีอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบอกไอ้ลดลงเหลือ10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์บางเนี้ยนะครับถ้าเราทำกันเกิน3ปีอันนี้ก็ไอ้ลดเหลือแค่3ปีถ้าเกินนะครับ

0: ทีนี้ไอ้หลักการซื้อขายที่บอกเนี่ยนะครับว่าการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีแต่ว่าผู้ขายฝากก็อาจจะไถ่คืนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่ทีนี้บางกรณีเนี่ยพอทำกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปทำเป็นลักษณะอำพรางก็มีนะครับคุณแม่ก็อำพรางบางทีอย่างที่บอกว่าเจตนาจะจดทะเบียนจำนองนะครับแต่ว่าจดทะเบียนเป็นการขายฝากนะครับก็ต้องดูว่าพฤติการการปฏิบัติต่อกันเนี่ยถ้ามันเข้าลักษณะเป็นการจำนองเช่นผู้ที่ไปบอกว่าที่ไปจดเรียนขายว่าเจตนาเดิมคือเจตนาไปกู้ยืมเงินต้องการใช้เงินนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากสมมติราคา10ล้านเนี่ยที่ดินเนี่ยแต่ว่าไปจดขายฝากไปแค่1ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันปกติการขายฝากเนี่ยมันเสี่ยงหลุดปกติน่าจะเอาสัก7ล้าน8ล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่มาเอาแค่ล้านเดียวแล้วระหว่างทางมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนไปเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีข้อความติดต่อทางไลน์เหมือนคำนวณดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้พูดทวงดอกเบี้ยอยู่เนี่ยพฤติกรรมลักษณะเนี้ยแม้จะจดขายฝากเป็นขายฝากก็จริงนะแต่พฤติกรรมปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องการจำนองการกู้เงินแล้วที่ดินไปจำนองนะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยขายฝากจะไม่มีดอกเบี้ยมีเฉพาะสินไถ่ซึ่งสินไถ่เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็ให้ลดลงเหลือ15ต่อปีแต่ต่างเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับถ้าเราไปกำหนดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีเนี่ยนะครับกู้ยืมเงินทั่วไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเนี้ยดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับไม่จะลดลงมือเหลือ15ต่อปีจะต่างการขายฝากขายฝากไม่เป็นโมฆะแต่กฎหมายบอกให้ลดเหลือ15ต่อปีนะครับอันนั้นก็คือถ้าเข้าลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการขายฝากที่แท้จริงแต่ว่าเป็นนิกรรมทําขายฝากเพื่ออำพรางการจำนองอันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายผู้ที่ไปจดขายฝากเนี่ยก็ยังยกข้อต่อสู้ได้สมมติว่าพอครบ1ปีสมมติขายฝากไว้1ปีพอครบ1ปีเนี่ยเราไม่ได้ไปจ่ายเงินต้นที่ค้างเนี่ยนะครับไอ้ผู้รับซื้อฝากเนี่ยบอกเอ้ยหลุดแล้วนะกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของเขาเด็ดขาดก็มาฟ้องขับไล่เรายังยกข้อต่อสู้ว่านิติกรรมที่ทำกันนั้นเนี่ยที่บอกเขียนขายฝากแท้จริงแล้วเป็นนิติกรรมการจำนองที่ดินโดยใช้ขายฝากอำพรางอยู่นะครับไอ้อย่างนี้ยังสู้ได้แล้วเราก็อาจจะฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนว่านิติกรรมเนี่ยไม่ใช่ขายฝากนะครับถ้าศาลเพิกถอนว่าไม่ใช่ขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางเนี่ยนิติกรรมขายฝากก็เป็นโมฆะส่วนจำนองกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนเหมือนกันเมื่อไม่ได้ทำเนี่ยก็เป็นโมฆะเหมือนกันพอเป็นโมฆะเหมือนกันเนี่ยจะทำไงนะครับศาลฎีกาก็ให้เปลยความว่าไอ้หลักฐานการที่ไปทำเป็นหนังสือว่าขายฝากให้ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนะครับก็คือให้สิทธิ์ผู้รับซื้อฝากเนี่ยฟ้องเรียกเงินจากผู้ขายฝากก็คือผู้จำนองอ่ะแต่ว่าตอนนี้กรรมมันโมฆะก็กลายเป็นว่าเป็นผู้กู้เขาก็ฟ้องเรียกให้ชดใช้เงินต้นนะครับถ้ามีการคิดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีดอกเบี้ยก็เป็นโมฆะก็เหลือดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นเองนะครับกรณีที่เป็นนิกรรมอำพรางนะครับแต่ถ้าเป็นการขายฝาก 100% เลยนะไม่มีการอำพรางเนี่ยนะครับอันนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ขายฝากเนี่ยบางทีก็มีประเด็นปัญหาว่าพอถึงกำหนดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินจะไถ่ถอนตามกำหนดเวลานะครับก็สามารถนะครับไปขยายเวลาได้นะครับขยายเวลาต้องทำเป็นหนังสือนะครับของผู้รับ

รับซื้อฝากอ่ะนะครับให้เขาออกหลักฐานหนังสือแต่ส่วนใหญ่บางทีก็ไปจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินเลยว่า ขยายเวลาในการขายฝากนะครับซึ่งผู้รับซื้อฝากก็อาจจะคิดคำนวณสินไถ่เพิ่มเข้าไปก็ทำได้นะครับกรณีขยายแต่ว่ามันมีกรณีไม่ขยายไม่ขยายเนี่ยมันก็เกิดเหตุเหมือนกันพอเราถึงเวลาจะไถ่ถอนเนี่ยปกติเราโดยหลักการเราควรนัดซะก่อนครบกำหนดสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยเหลือสัก1สัปดาห์เราควรจะติดต่อทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากให้ไปทำงานที่ดินนะครับเพื่อไปรับเงินจากเราทำเรื่องการไถ่ถอนแต่เจ้าที่แต่ไอ้เจ้าหนี้ที่รับซื้อฝากเนี่ยนะครับผู้ปล่อยเงินมาเนี่ยพอที่ราคา10ล้านไปขายฝากไว้3ล้านมันก็หาเรื่องจะให้หลุดการขายฝากมันหาวิธีเดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างลักษณะเนี้ยนะครับวิธีแก้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก่อนถึงกำหนดไถ่ถอนเนี่ยวิธีแก้ถ้าเจอลักษณะนี้นะครับเรากฎหมายบอกว่าให้เราสามารถนำเงินที่เราประสงค์จะไถ่ถอนขายฝากเนี่ยเนื่องจากเจ้าหนี้น่าจะหลีกเลี่ยงกรณีอย่างนี้นะครับไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ากรมบังคับคดีเนี่ยสำนักงานวางทรัพย์จะเกี่ยวเนื่องกรมบังคับคดีนะครับส่วนมากจะอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้ปั๊บเรานำเงินพร้อมสินไถ่เนี่ยไปวางที่สำนักงานบังคับคดีซึ่งต้องมีคำร้องให้เขียนนะครับว่าเราได้ขายฝากบ้านที่ดินเล็กที่จดเล็กที่นี้กับนายนี้นี้ปรากฏว่าเราประสงค์จะไถ่ถอนแต่พฤติการเหมือนผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงที่จะรับไถ่ถอนนะครับเราเกรงจะมีปัญหาก็นำเงินพร้อมสินไถ่เนี่ยมาวางโดยสละสิทธิ์นะครับในการถอนการวางทรัพย์นะครับไอ้อย่างนี้ถ้าพอครบ1ปีแล้วผู้รับซื้อฝากไม่มาไถ่ถอนนะครับทำทีมันหายไปเลยเนี่ยเราก็สามารถทวงถามให้เขามาไถ่ถอนเขาไม่มาเราสามารถฟ้องศาลขอให้ศาลพิพากษาให้มีการไถ่ถอนการขายฝากนะครับศาลก็จะพิพากษาในการไถ่ถอนและไอ้จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับซื้อฝากได้รับเงินจากการที่เรา นำไปวางไว้ที่สำนักงานนะครับวางทรัพย์ได้นะครับหลักฐานทั่วไปที่จะมีปัญหาคดีความเนี่ยก็จะมีความปัญหาเรื่องนิกรรมอำพรางส่วนหนึ่งอันที่สองคือผู้รับซื้อฝากหลีกเลี่ยงนะครับผมมีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับ ผู้ไถ่ถอนเนี่ยไปไถ่ถอนแล้วผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงวันนั้นวันสุดท้ายนะแล้วก็ได้ไปติดต่อไถ่ถอนเนี่ยมันเลยเวลาราชการอาจจะไปไถ่ถอนเวลา17นาฬิกา18นาฬิกาเนี่ยนำเงินพร้อมสินไถ่ไปให้กับผู้รับซื้อฝากผู้รับซื้อฝากบอกว่ามันเลยเวลาราชการแล้วนะครับไม่สามารถไถ่ถอนได้แล้วนะครับจริงๆการใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนเนี่ย มันเป็นเรื่องเรานำเงินไปวางให้เขาเนี่ยในเวลาในกำหนดเวลาไม่ใช่เวลาราชการนะครับในเวลาที่กำหนดตามปีปฏิทินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันครบเที่ยงคืนอย่างเนี้ย18นาฬิกาเนี่ยเราสามารถนำเงินไปวางเพื่อไอ้เขารับก็ถือเราใช้สิทธิ์ไถ่ถอนแล้วส่วนการจดทะเบียนไถ่ถอนนะครับที่เจ้าหนี้ต้องมาทำให้เราหรือผู้รับให้เราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำวันนั้นไปทำวันหลังก็ได้ไอ้กรณีอย่างนี้เคยมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลใช่ไหมเขาไปไถ่ถอนเอาตังค์ไปให้ตอน18นาฬิกาของวันสุดท้ายนะอันนี้บ่ายเบี่ยงว่าเลยอาการแล้วไม่ยอมไถ่ถอนคิดว่าหลุดขายฝากนะครับก็มาฟ้องขับไล่พอฟ้องไอ้ทางนี้ก็ฟ้องแย้งบอกว่าได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากแล้วนะครับไอ้ทางนู้นก็สู้บอกเอ้ยมาไถ่ถอนเวลา18นาฬิกามันเลยเวลาแล้ว

0: นั้นแล้วนะครับกรณีอย่างเนี้ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการไต่ถอนเนี่ยแม้จะเลยเวลาการแต่ยังไม่เกินวันนะก
1: ็
0: ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์แล้วส
1: ่
0: วนเรื่องการจดทะเบียนไต่ถอนที่ผู้รับซื้อฝากจะไต่ถอนเนี่ยไปไต่ถอนวันหลังก็ได้ไม่ถือว่าอันเนี้ยเป็นการไม่ใช้สิทธิ์ไต่ถอนหรือขาดการไต่ถอนไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เกิดเหตุลักษณะเนี้ยมีหลายกรณีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยไปในเวลาราชการนะครับไปเจอตัวไปขอให้มาไม่ยอมมาไอ้กรณีเราก็ต้องมีพยานหลักฐานนะครับบางทีบางกรณีก็มีปัญหาถกเถียงกันมันบอกเอ้ยไม่ได้มีเงินสดมามาเป็นแคชเชียร์เช็คอันนี้ครับมีประเด็นขึ้นสู่ศาลเหมือนกันเรื่องเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเนี่ยคือไอ้ผู้รับซื้อฝากมันพยายามจะดึงให้มันเลยเวลาให้ขาดบอกว่าเอ้ยมาเป็นแคชเชียร์เช็คไม่เอาไม่ใช่เงินสดนะครับก็พิพาทขึ้นสู่ศาลฎีกาแต่นี่ใช้สิทธิ์ในเวลานะไม่เกินเวลาการด้วยศาลฎีกาบอกแคชเชียร์เช็คของธนาคารน่ะมันก็มีมูลค่ามีค่าเท่ากับตัวเงินอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไต่ถอนถ้าผู้รับซื้อฝากมีเจตนาต้องการจะเป็นเงินสดจริงๆเนี่ยก็ควรระบุในสัญญาตอนไต่ถอนว่าขอให้ไต่ถอนด้วยเงินสดอย่างเงี้ยนะครับเพราะเงินสดคดีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามัน18ล้านซึ่งศาลบอก18ล้านเนี่ยไม่มีใครที่ไหนจะเงินสดมามันไม่ปลอดภัยใช่ไหมการใช้แคชเชียร์เช็คของธนาคารซื้อเช็คมาเป็นวิธีปกติโดยทั่วไปที่เขาบัตรต่อกันนะครับก็แปลความว่าได้ใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนการขายฝากในกำหนดเวลาศาลก็พิพากษาในการไถ่ถอนได้รับเงินไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีคดีประเด็นลักษณะเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นสู่ศาลอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องการขายฝากนะครับเป็นการขายฝากรถอันนี้ผมก็ใจน่าจะเป็นเต็นท์รถนะครับก็เอาเปรียบเหมือนกันทำเป็นสัญญาขายฝากนะปกติขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยมันย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝากตั้งแต่เมื่อทำสัญญาขายฝากนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าคดีเนี้ยจำเลยที่รับซื้อฝากเนี่ยหักเงินที่จ่ายให้โจทย์เป็นค่าจอดรถค่าดูแลรักษารถไว้ด้วยนะครับศาลฎีกาบอกว่าแปลความว่าจอแสดงว่าจำเลยถือว่ารถยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์และตามสัญญาขายฝากรถยนต์มีความหมายเพียงว่าโจทย์ผู้ขายจะยอมให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตกไปยังจำเลยก็ต่อเมื่อโจทย์ไม่ชำระเงิน 90,000 บาทคืนแก่จำเลยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็คือจริงๆถ้าเป็นการซื้อขายเป็นการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องไปณวันที่ทำสัญญาเลยนะครับแต่คดีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อผู้ขายฝากคือโจทย์เนี่ยไม่ชำระเงินต้น 90,000 บาทในกำหนดเวลาศาลบอกว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันไม่เข้าละการขายฝากหนึ่งกรรมสิทธิ์ยังไม่ไปกรรมสิทธิ์จะไปต่อเมื่อไม่จ่ายเงินซึ่งผิดหลักการคือกรรมสิทธิ์ไปตั้งแต่วันแรกเพียงแต่มีสิทธิ์ไถ่คืนแต่กรณีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะหลุดเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อสมมติ6เดือนข้างหน้าไม่นำเงิน 90,000 มาจ่ายแต่ระหว่างรถไปจอดอยู่กับจำเลยเนี่ยยังเก็บค่ารักษารถค่าดูแลรถนะครับค่าจอดรถอันนี้ศาลมองเหมือนเป็นนิติกรรมอำพรางเหมือนกันศาลมองว่าเรื่องนี้เป็นการจำนำรถนะครับไว้กับจำเลยโจทก็ฟ้องเรียกรถคืนนะคดีนี้ศาลพิพากษาว่านิติกรรมมันเนี่ยเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาขายฝากเป็นโมฆะเป็นการอำพรางสัญญาจำนำพอจำนำปั๊บตัวโจทก็คือผู้เป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือมันก็ยืมเงินแล้วรถไปจำนำก็ฟ้องให้รถคืนแล้วก็จ่ายเงินที่ค้างให้กับจำเลยเท่านั้นเองนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เทียบเคียงกรณีที่ดินกับขายฝากที่ดินกับขายฝากรถเนี่ยก็มีลักษณะอำพรางได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้สิทธิของผู้นะครับผู้ ขายฝากเนี่ยเวลาจะ

0: ไถ่คืนเนี่ยนะครับสิทธิที่จะไถ่คืนได้เนี่ยนะครับก็มีผู้ขายเดิมหรือถ้าผู้ขายเดิมตายทายาทผู้ขายเดิมมีสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากได้นะครับผู้รับโอนสิทธิ์ก็มีสัญญาระหว่างนั้นนะเราไปขายฝากเขาไว้เนี่ยเรามันไม่ขาดว่าเรามีสิทธิ์จะไถ่คืนเราเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบุคคลที่3ได
1: ้
0: บุคคลที่3อันนี้เนี่ยก็สามารถในการทำสัญญาจะซื้อขายไว้เนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ขอไถ่คืนกับผู้รับซื้อฝากได้หรือว่าบุคคลใดก็ได้ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากว่าให้สามารถไถ่ถอนได้นะครับระบุไว้เฉพาะนะแต่ถ้าเป็นบุคคลนอกจากนี้มันเป็นคู่สมรสเป็นอะไรเนี่ยนะครับอันเนี้ยไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่เข้าตาม3กรณีและผู้ที่มีหน้าที่ในการต้องไถ่ถอนเนี่ยก็คือผู้ซื้อฝากเดิมนะมีหน้าที่รับไถ่ถอนหรือทายาทถ้าเขาตายไปทายาทของผู้ซื้อเดิมนะครับ
1: หรือ
0: ผู้โอนทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการโอนทรัพย์สินไประหว่างนั้นเนี่ยนะครับบุคคลนั้นก็มีหน้าที่ในการรับไถ่ถอนการขายฝากนะครับค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนการขายฝากนะครับก็ตกอยู่ในหน้าที่ของผู้ไถ่ทรัพย์เป็นผู้ออกนะครับแต่ว่าคงไม่กี่ตังค์นะไถ่ถอนการขายฝากนะครับดอกเบี้ยของการขายฝากถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีก็ต้องลดลงมานะครับเหลือ15ต่อปีนะครับเวลาพอดีเป๊ะไหมคุณแม
1: ่พอดีค่ะอาจารย์ค่ะแต่สัปดาห์สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์จะต้องกลับมาจัดรายการนะคะแล้วก็เอาเรื่องดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายแล้วก็เดี๋ยวแหม่มจะจัดเตรียมข่าวให้แล้วอาจารย์ก็จะมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้ทราบกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมครับก็ค่ำคืนนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับก็ขออำนวยพรนะครับให้คุณแหม่มและทีมงานและ FC ของรายการเรานะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้โชคดีมีชัยนะครับสำหรับคนที่นะครับพลาดหวังกับความหวังนะครับในวันนี้ก็ขอให้โอกาสหน้ามีนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
0: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
6: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าว

0: ว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
9: ์แม้ยากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหักแฟนทิ้ง

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2

0: 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน

0: ั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

คนจนๆไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีแค่พี่กลพี่การก็พอได้เล่าข่านให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเตรียมตัวไอ้กลัวนะกลัว

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
7: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
6: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 16512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปู่นะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้เรามาส่องดวงกันนะจ๊ะแหมเช้านี้อยากจะบอกว่าไปอ่านบทความหนึ่งชอบมากเขาบอกว่าการอาบป่าจะทำให้เรามีความสุขไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นจิตใจด้วยการอาบป่าหรือชินรินโยกุนะคะเป็นศาสตร์จากญี่ปุ่นที่เขาใช้การสัมผัสธรรมชาติอย่างมีสติค่ะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและใจเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากเลยนะแค่เดินช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงธรรมชาติบ้างเรียกว่าใช้เวลาอยู่ใต้ร่มไม้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ในป่าเท่านั้นนะคะที่มันมีสีเขียวๆนี่แหละสัก 20-30 นาทีก็จะช่วยให้ร่างกายเราอะผ่อนคลายมันมีงานวิจัยค่ะพบว่ามันจะช่วยลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันลดความดันโลหิตเพิ่มสมาธิและทำให้เรานอนหลับได้ดีคือไม่ใช่ว่าให้ไปอาบป่าหรือไปออกกำลังกายเดินป่าผจญภัยนะคะแต่คือเราแค่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างมีสติซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นสีเขียวของต้นไม้หรือสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บสัมผัสเปลือกไม้ใบไม้ดมกลิ่นดินกลิ่นหญ้าหลังฝนตกค่ะซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เขาบอกว่ามันจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจเราได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันให้แค่เดินช้าๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะแล้วก็ปล่อยใจให้มันจดจ่อกับสิ่งรอบตัวสูดลมหายใจลึกๆรับรู้เสียงธรรมชาติค่ะสังเกตแสงแดดที่ลอดผ่านลองเลือกนั่งใต้ร่มไม้ปล่อยใจให้สงบดูนะคะเขาบอกว่าอยู่กับมันสัก20นาทีอะจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆแต่ถ้าอยู่เป็นชั่วโมงนี่เขาบอกว่าถือเป็นการฟื้นฟูประสาทและเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะพอแล้วเรามาส่องดวงที่4689400กันดีกว่านะเกิดวันศุกร์ที่25สิงหาคมพ.ศ. 2510อยากทราบการงานการเงินและหนี้สินครับ10ปีนี้อายุ59อ่ะการงานการเงินตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหนี้สินเนี่ยน่าจะพอมีใช้แต่เราคงยังใช้ไม่หมดแหละเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้ใช้อย่างอื่นอีกก็เรียกว่าแบ่งปันเอาไปใช้ได้บ้างนะครับเกิดวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2541ดูดวงให้หน่อยค่ะ41ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่28เนาะ28วันศุกร์ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าหากว่าจะดูเรื่องความรักถ้าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ความรักตอนนี้ก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีเลยความรักที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่จ้าชื่อนี้เกิดอะไรล่ะเนี่ยวันอาทิตย์ที่9ธันวาเหรอ2522 8โมงความรักค่ะอันนี้ชัดเจนถามมาเลยทีเดียวว่าเป็นความรัก2522ปีนี้เท่ากับอายุ47อ๋อ46เนาะ46เต็มความรักบอกเลยว่าถ้าไม่มีมันเป็นเรื่องของการที่เข้ามาแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นความรักแบบจริงจังแต่ถ้ามีอยู่แล้วมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยคุยกันคุยกันน้อยบางทีแบบว่าเข้ามาถึงบ้านปุ๊บอ้าวนะคะคุยกันนิดนึงหรืออาจจะไม่ทักไม่ทายกันเลยหรือว่าทำงานกันคนละเวลามันก็เลยดูห่างเหินกันแต่ไม่ได้มีอะไรจ้าอย่าไปคิดมากอย่าไประแวงโดยเฉพาะถ้าหากมันมีเรื่องอะไรเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องไปขุดมันขึ้นมาให้มันเป็นปัญหานะจ๊ะแต่ถ้าจะมีปัญหาจริงๆจังๆก็น่าจะเป็นเรื่องการเงินอ่ะเรื่องนี้คงต้องคุยกันแบบจริงจังแล้วก็บริหารให้ดีนะจ๊ะใจเย็น

0: ไปเจอข่าวบทความจากสนุก .com บอกว่ามีประโยชน์เขาบอกว่าให้วางฟองน้ำเอาไว้ในช่องแช่ผักเออทำไมล่ะเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับประหยัดเงินช่วยให้ผักสดกรอบไร้กลิ่นอับบอกลาผักเน่าเละไปเลยจ้าแค่คุณวางฟองน้ำแห้งเอาไว้ในตู้เย็นมันก็จะช่วยดูดความชื้นยืดอายุผักสดได้นานขึ้นเท่าตัวเลยจ้ะเพราะทุกวันนี้เรามักจะมีปัญหาผักสดที่เพิ่งซื้อมาเอาแช่ไว้ในตู้เย็นแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวเฉาเป็นเมือกเพราะมันมีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดไงอุตส่าห์แช่ในช่องผักแท้ๆเชียวโดยเฉพาะพวกผักชีแตงกวาผลไม้เนื้อนุ่มๆมันมักจะเสียเร็วกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดค่ะต้นเหตุไม่ได้มาจากอุณหภูมิภายนอกนะจ๊ะแต่เกิดจากความชื้นสะสมในช่องแช่ผักนั่นแหละเทคนิคง่ายๆเลยค่ะลองเอาฟองน้ำล้างจานแบบแห้งๆเลยนะเอาไว้ในช่องแช่ผักเพราะอากาศภายในตู้เย็นบริเวณช่องแช่ผักเนี่ยมันมักจะกักเก็บความชื้นเอาไว้ไอน้ำนี่แหละมันควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามผักผลไม้แล้วก่อตัวให้มีกลิ่นอับในตู้เย็นแถมผักเสื่อมสภาพเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยสารระเหยออกมาผสมกับไอ้น้ำในอากาศเกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับแน่ถึงแม้เราจะไปซื้ออะไรก็ตามมาดับกลิ่นโหกลบกลิ่นแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอีกแล้วง่ายมากเขาบอกว่าทริคเลยคือใช้ฟองน้ำแห้งๆนี่แหละเพราะมันมีโครงสร้างที่มีรูพรุนและมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำตามธรรมชาติเจ้าฟองน้ำมันก็เลยจะทำหน้าที่เสมือนตัวดูดซับไอ้น้ำคอยดักจับความชื้นส่วนเกินหรือหยดน้ำควบแน่นในช่องผักได้มันก็จะลดความชื้นในอากาศผิวสัมผัสพวกผักผลไม้ก็จะไม่มีน้ำเกาะสะสมทีนี้ก็สามารถยืดอายุความสดกรอบคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ยาวนานแต่อย่าไปวางทับผลไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแทรกๆตรงกลางกองผักด้วยวางมุมใดมุมหนึ่งหรือชิดผนังในช่องเก็บผักค่ะมันจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดพอมันอุ้มน้ำได้ก็เอาไปบิดบ่อยๆทำความสะอาดตากให้สนิทนี่หรือถ้ามันเน่าก็เปลี่ยนชิ้นใหม่และเอาไปวางใหม่มันจะช่วยได้เยอะเฮ้ยจริงแด้มาส่องดวงกันดีกว่า
1: 2508ค่ะ
2: ค่ะ
1: ปีแม่เดือนมิถุนาแต่วันที่ไม่รู้ค่ะ
2: เป็นคนทำมาหากินทั้งบ้านเลยถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
2: คืออย่างนี้ปีนี้ถามพี่เถิดเนี่ยว่าตกลงจะให้ลูกแต่งไหมระหว่างแต่งซื้อรถจะเอาอะไร
1: ดวงแม่จะได้รถด้วยเหรอคะ
2: มันแปลว่าต้องเสียเงินนะฮะ

0: งินก็แปลว่าไปเครียดเรื่องใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยแหละไปเครียดแทนเขาแล้วด้วยตัวพี่เสิร์ตเองเนี่ยพอเป็นเรื่องเงินปั๊บเนี่ยจะประสาททุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องเงินปั๊บนี่คือเราจะรู้สึกแหละเดี๋ยวไม่ปลอดภัยต้องหาเพิ่มหรือไม่ก็เราต้องทำงานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่อย่าเป็นอย่างนั้นไงแล้วพี่ก็เป็นคนที่หยุดนิ่งไงไอ้คนไม่นิ่งอ่ะคือเราแต่ไอ้คนอยากนิ่งอ่ะคือลูกเรา
1: ถูกค่ะแม่ทำงานตลอดเลย
0: แม่เขาแบบว่าอะไรได้ตังค์ก็ทำหมดแหละ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเขาเนี่ยมือเท้าจะชาคิ้วล็อกตะคิวกิน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ชอบกินเร็วจนปวดท้อง
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เอ็น
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: มาดูที่4689400กันหน่อยจ้าวันอังคารที่20พฤษภาคม2546ถามเรื่องงานเงินเกิดตอน10โมงปีนี้อายุ23ถ้าถามเรื่องงานอย่าไปทะเลาะกับใครมันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือเสียความรู้สึกแต่ก็ต้องอดทนเพื่อเงินนะจ๊ะเพราะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวและเราก็ต้องใช้เงินเยอะซะด้วยสิ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ริง
1: ว่าย Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉายเรื่องความเป็นอมตะนี่มันนะมนุษย์เราเนี่ยคิดไหมว่าจะมีอายุยืนมากที่สุดกี่ปีปรากฏว่ามันมีผลวิจัยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีขีดจำกัดแม้ว่าเราจะเอาชนะความแก่ชราได้สำเร็จแต่ร่างกายคนเราเนี่ยก็ยังต้องมีประการด่านสำคัญของธรรมชาติที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้อยู่ดีนั่นก็คือ DNA จะ DNA ของแต่ละคนนี่แหละมันเป็นปัจจัยขัดขวางชีวิตอมตะนะจ๊ะ DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกันและบางคนมีการกลายพันธุ์ในเซลล์ของร่างกายเพราะการเปลี่ยนแปลงของ DNA ที่ค่อยๆสะสมอยู่ในเซลล์อย่างเงียบๆตลอดช่วงชีวิตนี่แหละบางทีมันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์หลายจุดบางคนอาจจะไม่ส่งผลเสียแต่บางคนก็ส่งนะคะคือมันจะไปทำลายเซลล์รบกวนการทำงานของร่างกายและนำไปสู่โรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งยังไงล่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเน้นว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวน

นการแบ่งเซลล์ตามธรรมชาติไปจนถึงปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นไวรัสสารเคมีแม้กระทั่งรังสี UV จากแสงแดดทีนี้เขาก็ไปหาคำตอบว่าตกลงมนุษย์เนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเรียกว่าต่อให้เราหยุดความแก่ได้แต่อายุไขสูงสุดน่าจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ194ปีเพราะสมองและหัวใจคืออวัยวะจุดอ่อนที่สามารถจะยึดหรือจะปล่อยให้อายุไขเราอยู่หรือไปอวัยวะนะคะแต่ละส่วนก็ดันเสื่อมสภาพไม่เท่ากันซะด้วยอย่างตับกับผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนของเก่าอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะทำให้ไม่สามารถสลัด DNA ที่กลายพันธุ์ทิ้งไปได้ไงแล้วมันก็เลยทำให้มันต้องทำงานนานบางทีนานหลายพันปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแทรกแซงด้วยนะจ๊ะแต่หัวใจกับสมองมันตรงกันข้ามเพราะว่าเซลล์ส่วนใหญ่ในอวัยวะมันไม่ได้แบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ง่ายๆทำให้ความเสียหายจากการกลายพันธุ์มาสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายถาวรกลายเป็นมะเร็งตายซะอย่างนั้นนี่สถิติมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่เคยบันทึกเอาไว้คือคุณยายชานกามองเธอเสียชีวิตด้วยวัย122ปีกับ164วันถือว่ายาวนานมากๆมาส่องดวงกันที่4689400กันค่ะขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดไปเกิดวันพฤหัสเที่ยงวันวันที่11มกราคม2510เอ็ดถามเรื่องโชคลาภโรคภัยไข้เจ็บความรักหน้าที่การงานการเงินเขาเรียกว่าถามทุกอย่างแล้วล่ะเนี่ยปีนี้อายุ58นะคะวันพฤหัสบอกเลยว่าเน้นเรื่องการเงินไม่ค่อยพอใช้แต่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเสาหลักแล้วก็มีคนในปกครองเยอะนะคะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นปีนี้เอาตัวให้รอดทั้งเรื่องโรคภัยและเรื่องเงินทองทองค่ะคุณพี่นะฮะอยากมีโชคลาภจังเกิด2595โอ้คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย74แล้วนะคะ74เกิดวันอังคารปีนี้ถือว่าโชคลาภมาจากคนในครอบครัวค่ะนะคะคือคนในครอบครัวเขาไม่หาเรื่องปวดหัวมาให้ไง เกิดวันศุกร์นะ24มีนา43บ่าย2คือมีคนจ้องจับผิดตลอดคือเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยนะคะว่าพอตัวเราเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งไหมไม่ทำตามที่เขาสั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากวงเล็บว่าขี้เกียจนิดนึงนะคะอีกเรื่องคือตามวันเดือนปีเกิดของเราเราเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็มักจะจินตนาการไปก่อนแล้วอย่ามองอะไรด้านลบให้มากมองด้านบวกบ้างชีวิตเราก็อาจจะดีขึ้นส่วนบางเรื่องอาจจะเสียความรู้สึกกับบางคนก็เลยทำให้เรารู้สึกไม่ไว้ใจใครมันซะเลยอ่ะปีนี้สู้ๆหน่อยถึงแม้ว่าอะไรมันจะไม่ได้ดังใจนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

ราวนี้เป็นอุทาหรณ์เลยล่ะนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมีคนที่เรียนรู้อะไรมามากมายแล้วใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญแต่อาจจะไม่ใช่คุณหมอตัวจริงก็ได้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังจากเขามีอาการปวดขาอย่างรุนแรงไม่สามารถเดินได้เลยเขาไปทำอะไรมาเหรอเขาไปฝังเข็มมาแล้วเชื่อไหมผลเอ็กซเรย์เนี่ยพบเศษเข็มหักคาเท้าเขาตั้ง10ชิ้นเนี่ยเฮ้ยคือเขาเนี่ยนะคะไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มแถวๆบ้านเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาวะในเมื่อปวดขาลองไปฝังเข็มดูซึ่งเป็นการฝังเข็มครั้งแรกของเขาเลยแต่ปรากฏว่ากับปวดขามากกว่าเดิมรุนแรงถึงขนาดลงน้ำหนักที่เท้าและเดินไม่ได้เลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อเป็นการรักษาปรากฏคุณหมอก็เอ็กซเรย์แล้วพบว่ามีเศษเข็มจากการฝังเข็มเนี่ย10ชิ้นแตกหักและฝังอยู่ภายในเท้าก็เลยเป็นสาเหตุของการปวดอย่างรุนแรงค่ะคุณหมอก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงได้มีเข็มเยอะขนาดนี้หักคาเท้าอยู่ทั้งที่เธอไปฝังเข็มเพียงครั้งเดียวโอ้แต่เธอบอกว่าก็ไม่รู้แถวบ้านน่ะมันมีคลินิกเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มสุดท้ายคุณหมอก็ให้กินยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาต้านการอักเสบเพื่อควบคุมอาการค่ะแล้วก็บอกว่าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องเข้ามาผ่าตัดใหญ่บริเวณเท้าแล้วแหละเพราะว่า

มันมีเศษเข็มขนาดเล็กฝังอยู่ซึ่งสามารถเอาออกได้แต่ก็ยากพอสมควรเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนคุณหมอก็เลยแนะนำว่าใครก็ตามอยากจะไปฝังเข็มก็ควรจะเลือกใช้บริการจากผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้รับการรับรองอย่างถูกต้องอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงแบบผู้หญิงคนนี้อ่ะมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่22นะคะพฤศจิกา2520ช่วงนี้แย่เรื่องการเงินจะผ่านไปได้ไหมและสุขภาพคืออะไรสุขภาพเป็นเรื่องอาหารการกินจ้าเราเป็นคนกินเก่งนะคะกินเก่งกินเร็วกินคำใหญ่ๆมันทำให้เราปวดท้องได้นะจ๊ะปีนี้อายุ49เกิดวันอาทิตย์หากมีเรื่องดีๆก็ถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีมากนะคะหากมีเรื่องแย่ๆก็ถือซะว่าชีวิตเรานั้นผ่านประสบการณ์มาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องเงินสามารถผ่านได้เพราะเรามีประสบการณ์แย่อยู่เกิดวันอังคารที่4พฤศจิกา2523ปีนี้อายุ46แล้วนะจ๊ะถามเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการคบคนค่ะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนี่แหละเพื่อนมักพาไปเจอสิ่งที่ดีๆและเพื่อนก็พาไปเจอความสวยได้เหมือนกันบางครั้งสังสรรค์เฮฮาสนุกสนานนะคะในกลุ่มก็จริงแต่ว่าหาความจริงใจไม่ค่อยได้นะจ๊ะขอบอกปีนี้อายุ46วันอังคารเนี่ยก็เพราะเรื่องเพื่อนนี่แหละอาจจะทำให้ครอบครัวแตกได้เพราะครอบครัวก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราเองบางครั้งก็ไปกวนใส่เขาพูดกันตรงๆบอกกันง่ายๆว่าเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือถ้ามันเคยมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้เกิดวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2519เมื่อไหร่จะดีคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ต้องดูจังหวะชีวิตนะดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถามว่าจะดีไหมมันดีแบบคือรอดชีวิตเอางี้นะคะเวลาที่แย่เนี่ยมันมักจะมีคนมาให้เรารอดพ้นอันตรายอยู่เสมอก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ถ้ามาดูจังหวะชีวิตปีนี้อายุ50เป๊ะแหมบอกเลยว่าอดทนอีกหน่อยก็แล้วกันตอนนี้หนักพอสมควรเอ้าต้องการกำลังใจแล้วล่ะเนี่ย

0: ตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชบอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเชื่อไหมไม่มีทางหายถ้ายังทำ3อย่างนี้หลังกินข้าวหลายคนกินยาแล้วดีขึ้นหยุดยาแล้วเอ้ากลับมาแสบท้องเรอเหม็นเปรี้ยวจุกคอแน่นหน้าอกอีกบางคนก็เปลี่ยนยาไปหลายรอบนี่ไงมันเป็นพฤติกรรมหลังกินข้าวนี่แหละชอบทำอะไรที่มันแบบสุ่มเสี่ยงถ้าทำซ้ำกินเสร็จนอนราบกินอิ่มนอนเอนบนโซฟากินดึกขึ้นเตียงมันจะไปหายได้ยังไงเวลาที่เรายืนเรานั่งแรงโน้มถ่วงมันช่วยพยุงอาหารไว้ในกระเพาะแต่นอนราบเมื่อไหร่กดและอาหารมันก็จะย้อนขึ้นที่หลอดอาหารได้ง่ายไงเพราะฉะนั้นกินเสร็จก็ควรจะเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยนอนเหมือนกับหลายคนกินอิ่มแล้วก็นั่งงอเลยกินเสร็จปั๊บนั่งเล่นคอมเล่นมือถืออุ้ยก้มทำงานเป็นชั่วโมงมันก็มีแรงกดบริเวณท้องหลังกินควรจะนั่งให้มันตรงๆคลายเข็มขัดหรือเสื้อผ้าที่รัดแน่นเดินช้าๆสัก10นาทีดีกว่ามานั่งงอหรือกินไม่หยุดบางทีกินอาหารคาวแล้วต่อด้วยของหวานกาแฟแอลกอฮอล์โอ้โหอย่างนี้กระเพาะไม่มีที่ว่างเลยปริมาณอาหารก็มากขึ้นอาหารบางชนิดดันไปกระตุ้นอาการในบางคนอีกเพราะฉะนั้นจบมื้อก็ควรจะจบกินให้อิ่มแต่พอดีแล้วก็ต้องหยุดให้เป็นนะจ๊ะกดไหลย้อนมันจะได้เบาๆหน่อยจ้ามาส่องดวงกันอื้อ
1: จริงมากเอาวันเดียวไปเกิดจ้ะ
2: หนูเกิดวันที่1กันยายนเวลาตีหนึ่งค่ะ
1: วัน
2: ตรงกับน่าจะเป็นวันอังคารไหมคะถ้าตีหนึ่ง
1: โอเคหนูเนี่ยที่บ้านตัวหนูทำกับข้าวอร่อยหรือแม่ทำกับข้าวอร่อยไหม
3: หนูค่ะหนูเป็นคนทำกับข้าวอร่อย
1: หนูเป็นคนชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปไหน เป็นคนติดบ้านเนาะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: คือใครจะชวนไปไหนนี่คือไม่ไปได้ไหมถ้ามันจำเป็น ตอนนี้หนูกำลังจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้น 2-3 อย่างตัดสินใจไม่ได้หรือลำบากใจประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องของการตอบบางทางด้านจิตใจ
3: ใช่ค่ะ
1: มาเลยอยากรู้อะไรถามเลย
3: ค่ะคือหนูอยากทราบว่าคือตอนนี้หนูค่อนข้างเบื่องานที่หนูทำอยู่เพราะว่าหนูไม่ค่อยใช่ค่ะคือไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยได้นอนดึกมากเพราะว่าทำงานเป็นสายตัดเซ็ตก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนงานค่ะก็เปลี่ยนมองหางานใหม่ซึ่งจริงๆแล้วในองค์กรหนูเหมือนจะมีการโยกย้ายที่ทำให้หนูแบบไม่เต็มใจที่จะแบบเปลี่ยนงานสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะสอบถามพี่ปูว่าหนูจะเปลี่ยนงานเนี่ยหนูจะเปลี่ยนดวงหนูจะได้เปลี่ยนอีกทีคือเดือนไหนคะแล้วดีไหม
1: หนูเปลี่ยนตรงไหนหนูต้องเปลี่ยนถูกไหมหนูไม่ได้พอใจแต่หนูก็ต้องเปลี่ยน
3: ถูกค่ะ
1: แล้วหนูคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันจะไม่ดีเหรอคะหนูกลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วหนูจะลำบากหนูจะมันจะไม่ราบรื่นเหมือนที่เคยเป็นแต่หนูลองคิดถึงปีที่ผ่าน

0: สี่โอ้โหหนักกว่านี้หนูแทบจะอยากแบบไม่อยากอยู่แล้วเลยอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ในเมื่อมันหนักจนหนูแทบจะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเขาให้เปลี่ยนมันไม่ดีกว่าหรอคะ
1: ค่ะแต่หนูอยากเติบหนูอยากจะแบบเดินเส้นทางใหม่ที่แบบไม่ได้อยู่ในองค์กรนี้แล้วหนูก็เลยกลัวว่าไปแล้วหนูจะแบบยังหางานแบบมันเหมือนแบบหนีเสือป่าจระเข้อะค่ะพี่ปูค
0: ือถ้าเป็นปีที่แล้วหนีเสือป่าจระเข้แน่แต่ปีนี้มันมีอยู่ก็ได้ไปก็ดีถ้าหนูอยากเปลี่ยนแปลงแล้วหนูไม่แน่ใจว่ามันจะดีไม่ดีก็ต้องหาคนที่อยู่ในแวดวงนั้นหรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่บวกกับการตัดสินใจของหนูแต่อย่าตัดสินใจเอง
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: นะจ
1: ๊
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โป
2: หลายคนชอบถามเกี่ยวกับงานของตัวเองปูบอกได้แค่แนะแนวทางนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็ควรจะต้องปรึกษาคนที่อยู่ใกล้ตัวที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับงานเรานั่นแหละค่ะดีที่สุดนะจ๊ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำ

0: หน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
3: พาวซ่า
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ความรู้รอบตัวในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ากระจกมัวเนี่ย

ความรู้รอบตัวในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ากระจกมัวเนี่ยมีเคล็ดลับแค่ฉันมีวิธีแก้กระจกมัวด้วยการใช้สบู่ก้อนสบู่ก้อนแห้งๆนี่แหละค่ะเขาบอกว่าให้เอาสบู่ถูตัวหรือสบู่ซักผ้าก็ได้ลองไปขีดเป็นรอยลงบนกระจกที่แห้งสนิทออกแรงกดเล็กน้อยให้เห็นคราบสบู่ชัดเจนนะคะจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าแห้งผ้าสะอาดๆนี่แหละถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ได้ยิ่งดีค่อยๆเช็ดถูรอยสบู่ให้ทั่วกระจกแล้วก็ขัดจนใสเรียกว่าจนกระทั่งคราบสบู่เนียนไปกับผิวเนื้อกระจกจนมองไม่เห็นรอยเลยลองสังเกตว่ากระจกมันจะกลับมาใสแวววาวทันทีแต่ที่สำคัญทั้งกระจกทั้งสบู่และผ้าต้องแห้งสนิทในขณะที่ทำนะคะเพราะเมื่อเราเช็ดสบู่จนเนียนไปกับกระจกแล้วเนี่ยเจ้าสบู่มันจะสร้างฟิล์มบางๆเคลือบผิวหน้ากระจกเอาไว้ไงคล้ายๆกับเราลงแว็กซ์นี่แหละคือมันจะช่วยลดการเกาะของละอองน้ำทำให้กระจกไม่เป็นฝ้าแม้จะมีไอน้ำในห้องน้ำแถมมันยังช่วยลดคราบสกปรกไม่ให้เกาะติดแน่นอีกด้วยแต่ถ้าเป็นคราบน้ำที่มันฝังลึกอันนี้อาจจะต้องใช้น้ำส้มสายชูช่วยค่ะเพราะถ้ามันมีคราบฝังลึกจนเรียกว่าเช็ดไม่ออกก็เอาทิชชู่อเนกประสงค์มาชุบน้ำส้มสายชูให้มันชุ่มเลยนะแล้วแปะเอาไว้ที่คราบจากนั้นก็ใช้พลาสติกคลุมเพื่อกันการระเหิดระเหยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วค่อยมาเช็ดคราบฝังลึกออกเขาบอกว่ามันจะออกอย่างง่ายดายต้องลองดูนะจ๊ะแม่เคล็ดลับแม่บ้านหลายๆอย่างไม่ต้องจ่ายแพงนะจ๊ะใช้แค่ของใกล้ตัวอย่างสบู่ก้อนหรือน้ำส้มสายชูก็ทำให้กระจกใสแหนวแล้วจ้ะมาเรามาส่องกันบ้างส่องดวงกันนะคะเกิดอังคารที่27มกราคมพ.ศ. 2519ปีนี้อายุ50แล้วเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยแถมปีนี้ความวุ่นวายยังบังเกิดทั้งเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องที่ทำงานที่ทำงานก็ยุ่งนะคะเรื่องที่บ้านก็แยะเอาเป็นว่าต้องเคลียร์ให้ดีไม่งั้นละตัวเรานี่แหละหัวหมุนนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ย21กุมภาพันธ์2536ไม่บอกวันมาด้วยแต่ปีนี้เท่ากับอายุ33เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าอาจจะรู้สึกหน่อยน้อยใจคนใกล้ตัวหรือลำคาญหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหน่อยก็ต้องอดทนนะจ๊ะมีงานดีกว่าไม่มีงานทำบ้านเลขที่333/157บ้านหลังนี้บอกเลยว่าเป็นบ้านที่คนเนี่ยมีงานทำนะคะเพราะดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนะ1ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ้านไม่มีเวลานะคะคนเนี่ยเข้ามาแค่ซุกหัวนอนแล้วก็ออกไปทำงานถามว่าดีไหมมันก็ดีตรงที่มีงานทำก็มีเงินใช้ไงจ๊ะแต่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่านั้นเองเกิดวันจันทร์ที่8มิถุนา2524ปีนี้ก็อายุ45เนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะเรื่องเงินทองเคลียร์หรือยังนะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงหรือยังถ้ายังเอาประสบการณ์ปีที่แล้วเลยเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าทำงานมากนะมัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเรื่องเงินบริหารจัดการไม่ค่อยดีนักก็ต้องกลับมาบริหารจัดการใหม่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะอันนี้เด็กน้อยเกิดวันจันทร์ที่17สิงหา2552ปีนี้อายุ17นะโอ้โหรู้สึกว่าจะกวนเงินแม่เอาไปทำอะไรจ๊ะถ้าไปเล่นเกมแล้วก็คุณแม่ดูหน่อยก็แล้วกันโอ้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ